0: ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมภพกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า

0: ุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
1: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
5: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศ

0: เน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้าย ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
8: หนึ่งนาทีกับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้ว ก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบัญทูลตรัสสั่งให้หาพระโกฏทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกฏ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกฏองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
14: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธาผูพันเนี่ยอู่ต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
13: คร
14: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
13: ี
14: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
13: ครับ
14: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจ คร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็บอกตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
13: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
14: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
13: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อแดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
14: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าเรามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยักถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามก่อนเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
13: ่
14: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในเริ่มในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
13: ้
14: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับหรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11ปู่เนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
13: ครับผม
14: จาก11
13: เหลือ6ครับ
14: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
13: ้
14: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการหรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์เพลย์แล้วเขาสามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กู่ส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเก็บเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
13: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
14: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
13: ์
14: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราทอดทับเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกไปตั้งต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
13: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
14: ครับผมขอย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นลำนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
13: คร
14: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลสเซอร์เลิร์นของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบบ กำหนดเป็น TOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราได้มีการนำเส้นเลเซอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
13: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
14: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต
13: ้
14: องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเพราะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพ
13: ื่อ
14: ให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
13: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้
14: กี่ชั้นหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
13: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
14: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไม
13: ่
14: มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับหล
13: ัง
14: จากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรนะครับเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะคร
13: ับ
14: แล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
13: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
14: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
13: ้ครับ
14: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
13: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ยินดีมากครับขอบพระคุณครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
17: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเน็กชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเน็กชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
18: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได
13: ้ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
19: กับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นอิสระและแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมที่รับมือความเปลี่ยนแปลง
13: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่10กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียมประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตร ยังความปรับปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี
0: ้เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
20: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
17: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
23: ท
3: างจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับไทยแลนด์เบเนเร่ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
22: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิกออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
3: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
5: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด้ออ
6: ยากรวยบ่ต้องขอ
7: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
8: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทองสีกรอดปองไปกับไอบอลไอส
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก

0: 3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
2: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
3: ราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรครอบฟีฟาร์มยูเดอร์

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขั
1: วหญิงได
0: ้เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: สะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อ
1: ลองดมดูสิ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโฆษกเถาเสียงฮาวบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟัง

0: อย่างนี้ช่างยวนเย้ายั่วยวนยีมาอยู่กับพี่หมูเถอะนะแม่มาวาสันเออทุกสบายดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนฟังแฟนเพลงผู้มักเพลงใหม่เพลงเก่าผู้มักเสียงเพลงอยู่ในหัวใจนี่ฮะผู้มักวิทยุฟังจอยจอยเปิดเติมกันอยู่ครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจทั้งซี่ของเหี่ยวๆของบุคคาหมูสุรศักดิ์ครับผมกับลูกทุ่งบันเทิงนะฮะต้อนรับคุณพ่อคุณแม่มีรักแฟนฟังแฟนเพลงทางจังหวัดมหาสารคามครับต้อนรับแฟนเพลงทางจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับทางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดและก็ทางของพนมไพรสุวรรณภูมิน้ำเด้อพยักษ์ทั้งนี่ล่ะเฮ้อนะทางสารคามก็มีพยักษ์ฟังได้อยู่เนาะทางท่าตุมเรดิโอกับเสียโตขึ้นคนรักสุขภาพนะครับแล้วก็ทางนุ่มบ้านดุงนะฮะของแฟนเพลงทางบ้านดุงครับจะเป็นอำเภอเพ็ญทางอุดรธานีครับผมอยู่ตรงไหนให้ใจหายมนนะครับมีความสุขกับอยู่กับบาหมูแล้วไม่มีคำว่าทุกข์ครับนะ2ชั่วโมงต่อไปนี้ไปเราจะไม่ทุกข์เราจะสุขอย่างเดียวสอสระอุกสุขสวดอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณรอ
0: สวัสดีจ้าคนสวยปุยลุยปุยลุย
1: รอประหลำประเหลือรอบ่เกรงใจ
0: ไว้รอย่อยย่อยโยดย่อยยัดหมดแล้วเว้ยว่า
1: พูดจ้ามื้อนี้น้องขอเพียงนั่นได้
0: เพียงหยังจ้าม
1: ักอายพริกไผบ
0: ่บ่ล่ะต้องหัวใจสีของอายว่างเสมอสลับนั่ง
1: นี่คุณนางเว้าม
0: ักอายพริกไผบ่ว่าที
1: แม่นจ้า
0: ได้เลยบ่ผิดจ้า
1: จ้ามอบไปให้คุณนายลูซี่นี่ได้จ้า
0: เออคุณนายเอ้ยฝากใส่กระเป๋าเถอะง่วงเจ้าเรียกหยัง
1: จ้าแล้วก็สารน้องบัวน้ํา
0: จ้า
1: จ้าก็ไอ้ผู้ทอดได้จ้า
0: อ่ะผู้ทอดน้ําจ้า
1: จ้าไอ้บันดุงน้ําพอ
0: ได้บันดุงเอ้ยได้ยินบ่ได้บันดุงเฮา
1: จ้าแล้วก็ไอ้ท่อมได้จ้า
0: ไอ้ท่อมเอ้ยกูสมอร์นิ่งแท้แม่เร็ว
1: นอนเพิ่นนอนตื่นยังบ่นอนไอ้เน
0: า
1: ะ
0: จ้าตั้งประเทศเขาบ่ฮู้เป็นสภาพได๋ล่ะ
1: จ้าเปิ้นบ่ฮู้ดอกบ้านเฮาแจ้งแล้ว
0: เออแจ้งแล้วแจ้งแล้วจังปังนั่งเหงาขาดความรู้ใจแม่ไอ้ท่อมเอ้ยโอ้
1: จ้าไปให้ไอ้จอมพระได้จ้า
0: ไอ้จอมพระนําเด้อเจ้าที่ขอยําได้ล่ะว่ามึงดู
1: ไอ้รับไอ้รับนั่งเป็นหมู่ในเด้อนั่นนั่งอันกดไปแล้ว
0: จ้านั่งซื้อหยังก่อ
1: เอาว่านั่งก็ใส่สุดแดงๆอ่ะ
0: อุ้ยมึงมีกับพี่ซื้อสุดแดงหลายคนอ่ะดิกดถูกดิ
1: บ่แม่นน้องใส่สุดแดงๆใส่หมวกกันอ้ายปากแดงๆใส่หมวกกัน
0: ปากแดงๆแก้มแดงๆใส่หมวกว่าติเออใส่หมวกสีหยังล่ะใส่หมวกแบบใด
1: สีขาวจ้า
0: ใส่หมวกสีขาวเนาะเออๆสิถามคนอายุ4ว่าเป็นผู้เอดอกเอาหยังดอก
1: จ้าน้องกดไปแล้วเด้เมื่อเช้าน้องเห็นอ้ายแม่
0: เป็นเพื่อนกับคุณนายรู้สิอยู่บ่
1: จ้าเป็นแม่นจ้า
0: โอเคได้กันได้กันเดี๋ยวไอ้เชียงฮะ
1: กับมีหมูน้องกับมีคุณนายลูซี่สาวน้องบัวแล้วก็น้องนี่ล่ะ
0: สาวน้องบัวนางลูซี่โอเคครับผม
1: สมพรสุรโสนะแม่จ้า
0: สมพรสุรจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้ได้ให้ได้เลยน้องได้เลยต้อนรับสมาชิกกันทุกท่านเราต้อนรับเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจว
1: ัวไอ้หนาไม่รอฟังน้ำได้จ้า
0: เออถูกต้องกติกาล้อได้
1: ไปทาง
0: จัดให้เลยน้องจ
1: ั
0: ดให
1: ้ตุ้มจ้าทั้งสัตว์ตุ้มให้เหมือนตาจ้าเนาะเป็นเมียน
0: ผม
1: จ้าขอบคุณกายวัสดีจ้า
0: วัสดีครับได้ครับทางเฟซบุ๊กเขาสุรศักดิ์นำเทืองนะครับไอ้ซื้อจริงเลยนะฮะถ้าเป็นเฟซบุ๊กนะครับมีสระอะนะฮะพอผมมีเอาสระอะแซ่อีพอไฟยังไงผมบ่เปลี่ยนหรอกนะครับดีบ่ชั่วไม่อยู่ที่ชื่อนะครับมันอยู่ที่จิตใจเนี่ยแม่นบ่ครับแนวเพิ่นตั้งให้นะครับตะกอนสื่อสุรพงษ์เกิดไม่ใหม่พอตั้งให้เสือสุรพงษ์เกิดเป็นสรพงษ์ละวะแล้วกลายบ่เปลี่ยนใหม่สบันว่ามาเปลี่ยนเป็นสุรศักดิ์ซักเอาซักกะซักนี่ครับผมบ่เปลี่ยนครับพ่อแม่ผมตั้งให้เอาหมดน่ะดีชั่วมาอยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่จิตใจคนนี่นะครับชื่อก็แค่คนตั้งไว้แต่มนุษย์ก็คือมนุษย์มนามะเหนือเนาะอนุมันดุพ่อละเอียดเถื่อนนาจิตนาจิตโอ้ยนาจิตทั้งหม้อทั้งแว่งเกษตรวิสัยฟังว่าน้องนาจิตเอ้ยนะครับตัวเช็คให้ผมนําเนี่ยนาจิตเนาะนะนาจิตฟังอยู่ทั้งหน้าวัดหมู่เก่านี่ทั้งปุ่นแล้วก็ฟังอยู่ประจําส่งความคิดฮอดคิดถึง นะครับนางยุพีไกลอยู่ครับแต่ก็ออนไลน์ออกทั่วโลกทั่วประเทศอยู่แล้วขอบคุณบริษัท Coffee Farm นะฮะเอาฝากไว้ด้วยเด้อกาแฟดำเขาทรูแบ็คกาแฟมาคอฟนะครับหรือจะเป็นในส่วนของกาแฟ Coffee Farm อยู่แล้วก็กาแฟทีนวันทั้ง3สูตรทั้งออริจินอลเอสเบโซและสูตรยาหวานชื่นชอบสูตรในอาจารย์ไปนะครับขอบคุณบริษัท PY กับ P Coffee ห่อสีเขียวๆตัวภาษาอังกฤษสีตอง1ห่อมี30ซองนะครับไขมันเบาหวานความดันทานได้ทานได้หมอว่านไปส่งให้ก็บอกว่าเอาแม่ กินซะเดี๋ยวไปตรวจเบิ่งน้ําแน่เออเขาว่าผู้คนกินว่าเป็นทั้งกันทั้ง4ผมได้ยินข่าวมาหลายหม่องอยู่ขอบคุณครับคุณแม่ทางบ้านดุงนะฮะสองห่อรับไปแล้วเนาะแม่เนาะคงถึงวันนี้เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงแล้วก็คุณแม่หนึ่งห่อรับไปแล้วคุณแม่อำเภอเพนซื้อให้คุณพ่อทานก็รับไปแล้วนะฮะอาคิดถึงในคุณแม่โอ้ยคุณแม่ผมไปนี่ขมิดเนาะอันทั้งบันบอบันบอแม่จ๋าพ่อจ๋าเป็นไหนเนาะเนี่ยทั้งกันทรายวิชัยน้ำเด้อทั้งคุณแม่นางเป็นไหนครับฟังอยู่ประจําประจําแล้วพลังเงียบหลายอยู่ครับที่ฟังรายการนี้แต่บ่ได้โทรครับบ่เป็นหยังครับบ่โทรได้ครับเบอร์โทร0988947857ครับ098ครับ8947857นะครับมักอ้ายปิดไปบ่ถามไอ้หมูก็ว่ามักได้โลดมักให้มักคักนะครับบ่สร้างเด็ดขาดหักกันไว้เดี๋ยวก็สร้างกันก็สิว่าว่าโลกนี่มันโลกนี้จะสดใสถ้าเรารักกันจัดไปครับสระขอคุณแซวกันมุนซื้อหัวแซวกับน้องสระชุมพลอุริสุรินทร์ขอบคุณที่ให้ติดตามรับฟังและสั่งจองผลงานเพลงกันมาครับ

0: พอทั้งเขาเรียกตรงกับพ่อนี่วายหาหมอจิตเวชหมดเลยมักอายผิดไผบอสละวาขอบคุณน้องเสาล่านะครับทีมงานทางชุมพลบุรีสุรินทร์นะครับดีอกดีใจเนาะรับกันเป็นเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วน้องเอ้ยนะครับเราก็เกิดบนแผ่นพื้นแผ่นดินไทยด้วยก่อนก็อย่างนี้แหละรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดจังหวัดไหนอำเภอไหนก็คนไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกี่กันเกิดตายตรงไทยนานทุกคนทุกคนคือไทยโอ้ยเจ้าที่เป็นไรอย่างโอ้โหเต๋อหูไอ้บุตรนะครับเช้านี้กินกาแฟละไปเนาะป้าโตส่งกาแฟแฟนเพลงกินไม่เจ้าไปเปิดตลาดอันช่วงชิมช่วงชิมช่วงชิมอยู่แต่โอ้ยก็ลิ้นไหวพันนะป้าโตนะครับทางท่าตูมสุรินทร์แล้วก็ไปทัวร์ละไล่นั่นนะครับผู้เบาเนาะเออไม่ใช่กระเดียวเนาะนะครับทราบคนอันมีภาระคือไขว่ไว้ตั้งลูกร้านใหญ่ยังนั่งดึงแขนดึงขางอยู่เอ้ยนั่นมาอุกอังเนี่ยเนาะที่เขาว่าทำงานกันยากกันดึงแขนดึงขาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแล้วว่าอุลูกอุล้านกันหน่อยยังในตำบลสาผู้เฒ่าเนาะเอ้ยอันซ่าแต่ว่ากระส่งสูแล้วครับแต่ตื่นเช้ามากินกาแฟเมื่อเช้าก็เจกาแฟไปแก้วหนึ่งครับพีคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟที่รสชาติดีอร่อยนะครับผมเน้นนะครับความดันไขมันเบาหวานรับประทานได้สบายมากเพราะว่ามีดอกคำฝอยใบแปลกล้วยอัดแน่นเป๊ะนะครับพร้อมกับนะฮะจะเป็นทางเช่าจะเป็นในส่วนของรูทีนจากดอกดาวเรืองนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของมะขามป้อมสมแขกครับหญ้าหวานแทนน้ำตาลจึงไม่มีค่าของน้ำตาลจะได้ความหวานที่อร่อยนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวประโยชน์มากไหมครับมีจะแนวประโยชน์ประโยชน์รักเจ้าของไว้แพ่งเจ้าของไว้ครับดูแลเจ้าของนะครับนะฮะเงินทองเราหาได้ครับไม่ตายเราหาได้เงินแต่ถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเก็บใครได้ป่วยนะครับสุขภาพบอดีจะกินอะไรก็ยากกินอะไรก็ลำบากนะครับช่วงนี้มีได้ซื้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับดูแลตัวเองครับรักตัวเองไว้เงินลูกเงินหลานเงินหมุน600เฮาก็มีอยู่ช่วงนี้คุณละคนจมมาเขาคอยเป็นคนรวยเขาเป็นคนจนโอ้ยอันนี้ผมว่าได้น้ำเพลินนักเทียดหรอครับพอลงไปว่าได้ครับมันมีหลายอย่างตัวในหันมีรถทางห้างเก่าๆคันนึงก็เป็นซื้อเข้าของเมือชิดที่ได้เป็นละก็โหอยู่ลงหัวมันยามมันดอกมันเป็นคนรวยแต่บัดนี้ไอ้คอยหาวคอยอดคอยออมเอาครับมีอันว่าให้กำลังใจผู้ใดได้อันผู้ใดก็ดีใจน้ำถลาวาไปจอยเป็นคนจนคอยเป็นคนรวยแล้วนะครับเจ้าแรกก็ชื่อเด้อเพียเด้อพอเด้อนะครับกับกาแฟพีคอฟฟี่อร่อยกลมกล่อมรสชาติดีน่าจะบอกให้อำลำพอดำพอดีครับใจใส่น้ำเยอะใส่น้ำตามปริมาณนะครับผมเนาะมีอย.ถูกต้องมาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงขายแต่ประเทศในติ๊กต็อกติ๊กแตกมีขายหมดนั่นแหละนะครับพีคอฟฟี่ฟันเปิดดูแล้วฉันจะเห็นครับไม่ได้ขวางกั้นนะวิทยุกระบอกให้ฟังทั้งโซเชียลทั้งคนกระบอกให้ฟังครับชอบแบบไหนซื้อแบบไหนซื้อเถอะขอให้เป็นพีคอฟฟี่ตัวปราณกิจสีทองสีพี่ตัวพี่เด้อนะครับฝากไว้นำเนี่ยจัดตัวเนาะนะฮะบ้านดุงก็ว่างได้บ้านดุงนะครับแฟนเพลงนางอำเภอเพ่นแม่จ๋าฟังอยู่วะหรือทางไหนสุมือนี่ไอ้หนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะครับเราหมักมากหมักเออเราหมักเพลงนี่หลายหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีนะฮะอะไรยังอ่ะระหว่างเรามากมากเดี๋ยวใส่ละเฮ้ออ่านะครับเบื่อฉันไปว่าฮะว่าเช่นนี้ได้บ่เออมอยแมนมันเป็นของเบื่อฉันคนละเบื่อฉันเดี๋ยวเออไปเด่นไปดังก็ช่างของเธอถึงเป็นด็อกเตอร์ก็ไม่สนใจนะฮะเอาความแล้วคอยที่ผ้ายองบางคอยที่กวนคนละประเทศนี้อันนะฮะเอาครับพี่น้องครับโดยเฉพาะครับอย่าลืมนะครับย้ำเด้อนะครับพีคอฟฟี่ไขมันเบาหวานความดันผู้ที่เป็นไขมันนะครับไขมันในเลือดพวกนี้โอ้นะอาการปวดนะครับปวดไททอยปวดตึ๊บนะครับแต่เนี้ยบางคนนะครับวุบวับเมื่อนี้ครับไปสวดพิธรรมเพิ่นกันมันขึ้นแรกครับเล็กหน่อยอายุก็40กว่าปีเองนะวุบเดียวนะครับปัญหาเหล่านี้ครับมหันตภัยตัวหนึ่งที่ร้ายกาจนะนะฮะเรื่องของไขมันนะครับต้องระมัดระวังนะพี่น้องเนาะนะครับของเรานี่ไม่ต้องห่วงเรื่องไขมัน 0% อยู่แล้วซื้อไปทานกินได้ครับสลัดกาแฟพีคอฟฟี่ของเราเนาะช่วยเสริมช่วยดูแลไปนั่งเนาะนะฮะ วางในนั่ง
1: จ้ะคนรอ
0: วางในนั่งจ้ะคนสวย
1: จ้ะคุณนายไปใส่บุญนี่เพราะท่านได้เห็นคุณนายอยู่
0: คุณนายเราไปหาหมออ
1: ๋อโอ้ใ
0: จวันนี้รอดเราลงข้อมูลว่าวันนี้เพิ่นมีนัดตัวนัดผู้เบาหมอไว้เพิ่นมักหมอ
1: นัดผู้เบาหมออ
0: ือ
1: เ
0: ออ
1: บ่ได้ไปทางศอก
0: อันนี้บ่ได้ไปโดนแล้วเพิ่นบ่นัดเพิ่นสร้างเฮาไม่ต้องมาอีกแล้ว
1: น้องบอกเพิ่นอยู่ว่าผู้เบานัดเดี๋ยวข้างศอกไปเด้อน้องว่าจังซี
0: ่เราไว้เรามีข้างศอกแล้วเนาะเราหาเป็นเราวิ่งขึ้นมาจังได
1: ๋แม่เราว่าเราผู้ใดสิครับรถให้ล่ะเพิ่นว
0: ่
1: า
0: เออเรียนเราต้องไปนั่งตัวเนาะขาดได้ทีย่างซั่น
1: เอออีสาเพิ่นอยู่แ
0: ม่อ๋อแน่ก็ต้องมีกะหาตัวผัวนั่นฮะโอ้ๆบ่ผิดหาตัวคนคู่ใจเฮ้ยบ่ปากก็ดีบ
1: ่ไม่ตกหมดน้องไอ้คนร้อนน้องขอเพียงนั่นเด้อ
0: เออเพียงหยังอ
1: ่ะไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บ
0: ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เก็บ
1: ของตายอรไทยตัวใจ
0: ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เก็บโอ้ของตายอรไทยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าจะไปหาเสาจะไปหาเหงาชีวิตนี่มื้อโต200ปีตายป่ามื้อละ
1: นี่น้องบ่ได้เหงาแต่ล่ะน้องขอเพียงน้ําอาย
0: มันไม่สนใจหรอก
1: ผู้ใดจะอารมณ์ดีคือน้องบ่มีดอกจ้า
0: เออดีๆแจ่มใสไว้แจ่มใสไว้ดีครับ
1: น้องจ้า
0: ความทุกข์ทิ้งไว
1: ้จ้าไปอันของเก่าของเดิมได้อายแล้วก็น้องให้อายน้ําให้โลๆฟังน้ํา
0: คือต้องตีหัวใจซี้ห้องไว้ตาฮุบไฟผู้เดียว
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: ดีครับอยู่ไอ้หมูเราบ่ต้องห่วงนะครับอยู่กับพ่อใหญ่หมูแล้วมีความสุขนะฮะแค่นั้นแหละเนาะนะครับช่วงนี้ก็ตัวทางศรีสะเกษยังเนาะทางหลายๆหม่องทางอุบลยังจังนั้นก็ได้รู้อีกกันมานะครับคิดทอดคิดถึงเด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะทางบ้านเกิดนะครับเกษตรวิสัยเข้าไปในเนาะทางหุ่นนะครับอยู่ดีสบายบ่เนาะมีโอกาสไปยามบ้านเขาพรรษาก็ยังสิแวะไปดอกไปเยี่ยมยามทําข้าวกันนะครับขอบคุณครับสําหรับหลายผู้หลายคนครับหลายมองหลายแก่ติดตามรับฟังรายการนี้อย่าลืมนะครับผมย้ำนะพีคอฟฟี่1ห่อ30ซอง1ห่อมี32ข้างในซองจำนวนปริมาณคือ15กรัมท่านต้องดูด้วยนะครับว่าคุณบอกแม่งเบิ่งว่าบางคนว่าเขามี40ซอง3 50ซอง60ซองแต่ว่าข้างในซองหนึ่งหนักเท่าไหร่เนี่ยต้องคิดดีๆนะครับอันนี้ต้องคิดนะครับอันนี้ต้องฝากไว้ครับพีคอฟฟี่มั่นใจในคุณภาพครับรสชาติดีอยากให้คุณได้ลองอยากให้คุณได้ชิมครับผมฝากไว้ทางนุ่มบันดุงไว้

ใดบดินความเศร้าเก่าลงมอนว่าก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องไปเล่นไปตาฟังก็ตายอยู่นั่นไว้เจ้า

0: บ้าหมูโจยเดี๋ยวเขาปีนว่าจะไปถือไปซ่าหาความมาเคยดูนะครับว่าอยากให้เนาะว่าอยากให้เศร้าเนาะแม่เนาะเนาะเพื่อเพ่นเนาะนะครับเป็นไอ้แม่เอ้ยคุณแม่เราฟังเรากินกาแฟพี่ก็ปีเราฟังรายการผมอยู่นะครับเราสื่อเป็นรอบที่6กินอยู่ประจำครับผู้ใดกินมึงไหนกระแซบบังหันแหละครับเนาะตั้งพรกินมากครับการกินกาแฟนะครับ1ต้องมีอะไรรองสองก่อนนะครับยิ่งดีนะครับถ้าตื่นมาเช้าๆสัก1ชั่วโมงค่อยกินกาแฟนะฮะแล้วก็หลังอาหารเช้านะครับค่อยกินกาแฟถึงจะถูกต้องนะครับช่วงบ่ายอีก1ซองก็กินข้าวเที่ยงกับบ่ายแล้วก็กินกาแฟไปตามไปได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้กินมื้อละ2ซองกําลังพอดีพองามอยู่ดอกเนาะบ่หน่อยบ่หลายจนเกินไปบางคนกินได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากกินได้ก็ต้องกินกาแฟดํากาแฟดำคือกาแฟอะไรบ่าหมูลองบอกสู่ฟังมึงดูกาแฟดำคือกาแฟที่ไม่มีอย่างอื่นปนเปเลยเป็นเนื้อแท้กาแฟเพิ่นเอาชนเฮ็ดกาแฟดำเพิ่นเอาเม็ดซำไหนขัวซำไหนเฮ็ดซำไหนจึงถือกาแฟดำที่อร่อยอร่อยโดยเฉพาะกาแฟดำเขาทรูแบกเป็นรสชาติถูกปากของคนไทยครับนะฮะกาแฟดำเขาทรูแบกเด้อย้ำครับมีอยู่สองขนาดที่บนมุทูไห่มีซองเล็กๆ50ซองในหนึ่งห่อแล้วก็100ซองในหนึ่งห่อครับมากแล้วจะตุนเงินเฮามากแบบได้ก็จัดไปครับผมต้องฝากไว้นะครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบกครับลูกผู้ชายใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมนะฮะมีแต่ใจใจไม่นั่นใดอยู่สูงขึ้นเพิ่มยุ่งจะกายไม่ว่าไปกับมนต์สิทธิ์ครับนะฮะอันนี้มาครอบมาครอบมาครอบเพิ่มความมั่นใจครับตัวเราสักหน่อยได้ไหมนะครับเชื่อมั่นดีครับใส่กระเป๋าไว้สักหนึ่งห่อมาครอบไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับผมนะฮะวัดดีครับแม่ไอให้ซื้อหรอว่าหัวแม่ดีขอเพ่ง
1: กาแฟอยู่อารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้ว
0: จำแล้วก็กินพี่กาแฟก็อารมณ์ดีธรรมดา
1: อันฟังเพ่งอันนั้นเนี่ยเด้อไม่ได้รับหรอกกาแฟก็ได้เพ่งหัวใจผมว่างเลยเด้อ
0: หัวใจผมว่างอ่ะคุณมานั่งบงการบ่
1: จ้าจ้าจ้า
0: ได้
1: แล้วสิเดี๋ยวสร้างอีกโย
0: จ้าขอบคุณคุณแม่
1: มาอย่างมอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: จ้าจ้าได้จ้า
1: สาวชุมพ้นพอ
0: สาวชุมพ้นเราฟังอยู่ประจำตัวแม่
1: จ้าจ้าจังหวัดสุวรรณได้อยู่แม่กับผู้หล
0: วงสาวชุมพ้นเราเราสาวฟ้ามมือเราว่าซื้อเราวาง
1: จ้าจ้า
0: สาวยังก็ซื้อเราเราไปสาวชุมพ้นล่ะเชียร์เอื้อนตั้มไข
1: ่เด้อ
0: ครับแม่ครับเดี๋ยวฟังครับแม่รอสักครู่ครับขอบคุณครับผมนี่คือเสียงนี้ที่ดังแฟนเพลงมันอำเภอเพ็ญอุดรธานีโอ้โหตายเราคอยเพี้ยนเลยฮัลโหลฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหนุ่มรูปหล่อ
2: ครับ
0: คนภูงาม
2: รอบ่อาจจะรอบ่เท่าไอ้ดีเจละมั้ง
0: โอ้ยสิแบงค์ยังยิ้มเนาะก็สันว่าถ้าเอาหนุ่มพนมไผ่จะวางไหนเพลงอย่างหนุ่มพนมไผ่
2: ครับเมื่อนี้ขอเป็นพี่ไอเว้ายัง
0: นะ
2: พี่ไอเว้ายัง
0: พี่ไอเว้ายังว่าตี
2: อืมไอเว้าให้พี่ไอเว้ายังของไผ่พงศธร
0: พี่ไอเว้ายังของไผ่พงศธรได้ฟังครับผม
2: ครับครับ
0: ไม่ต้องห่วง
2: จัดฝากนี่เด้อ
0: เอาฝากเชิญเลย
2: ฝากไปหาแม่น้องฟาร์เมอร์นี่เด้อ
0: แม่น้องฟาร์เมอร์
2: แม่น ไปหาน้องสาวหลาเพิ่มคนพิเศษกูล่ะ
0: จ้า
2: จักรปากไปหาคุณได้รู้สิเลยได้แล้วกันเอาสิฟัง
0: จ้า
2: ครับครับแล้วก็หามีรักแม่รายการทั้งสูงคุณทุกคนเอาสายลงขัดเป็น
0: โอ้สาวคุณแม่ทั้งอำเภอเพ่น yeah. ได้เลยครับ
2: แล้วก็มีรักแม่รายการทั้งสูงคุณทุกคน
0: มีรักแฟนฟังทุกที่เนาะ
2: แ
0: ม่จ้า
2: ผู้เบาหน้าไม่หลุดก็รอเนาะ
0: โอ้ขักเลย
2: ครับผม
0: ครับโอเค
2: สวัสดีครับ
0: รับทราบขอบคุณนะครับที่โทรเข้ามาร่วมสุขในรายการนะครับอยากให้มีความสุขนำกันหลายๆแบ่งปันความสุขกันไปครับไม่ร้องไห้บ่แม่นบ่เจ็บเป็นว่าโอ้ยนะฮะเจ็บนิดเดียวเท่านั้นน้องเอ้ยนะครับนะฮะโอ้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเนียนอยู่นะครับให้ละดีที่สุดถ้าไอ้สมัยก่อนไอ้ผิดหวังให้ไอ้กระล่างเลยเออกินเมาเมาไห้มาทำกันนะท่านน้องก็ที่มันเป็นสิ่งแรกเนาะธรรมดาครับบอลบ่เคยเปรียบเลยควายที่เขาตัวจนลากสมือมาโลดตัวโลดแต่บ่ยานบาปอายคนนี้แม่ใช่บ่ล่ะเฮ้ยทำไงไอ้หมูเจ้านี่ผมหยิบในชุดลูกทุ่งจิตหวานเนี่ยตายอรไท ไทยนะครับฝากกำลังใจเด้อ

อรไทยครับไม่ร้องไห้โมเมนต์บ่เจ็บครับนะฮะกับบรรยากาศของรายการนะครับคุณลังคนก็บอกว่าน้องตั้งใจหักหรือไอ้ตั้งใจถิ่มครับคุณขอมาทางเมสเซจเดี๋ยวได้เปิดชั่วโมง2พุ่นล่ะนะครับทางอำเภอเพ่นมันก็เหลือหน่อยยอมเพ่งมันเรียได้เล่าพอดีล่ะแม่เราจะฟังอยู่นะครับว่าเรียงที่อินวันให้ฟังจะบากกันคำว่าทีอินวันก็คือกาแฟครีมและก็น้ำตาลเนี่ยครับที่ขายทวงตลาดทั่วไปเขาเรียกว่าทีอินวันสามยาในหนึ่งซองชนิดผงชงเดือดสำเร็จรูปนะครับลายยี่ห้อครับเดี๋ยวจะพูดมักนะบอกแต่ของเราครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อใครชิมแล้วบอกว่าติดใจแน่นอนโดยเฉพาะออริจินัลห่อสีดำเนี่ยโหขายดีเกินนะครับบางบ้านก็กินเอสเปรสโซ่เขียวแดงแรงฤทธิ์เนี่ยผมไปส่งอยู่แล้วนะครับว่างก็ไปส่งเป็นสามลังเห็นนะลังหนึ่งยี่สิบห่อเป็นร้านค้าใหญ่เพิ่นก็ส่งขายตะก้อนอยู่เอ้ยเพิ่นบ่ซื้อดอกดุนนี่บ่เอามาแต่พยายามมาไม่แล้วครับกระจายกันแล้วนะครับเสียตัวแล้วแลนส่งประจําสาวดีแม็กก็แลนส่งอยู่ประจําอยู่แล้วส่วนแต่ละส่วนนะครับถ้าอยากได้จริงก็นะฮะในส่วนที่ยังนั่นก็โทรหาบ่าหมูก็ได้เด้อนะไม่ยากนะร้านค้าร้านขายถ้ามีผู้จักพี่น้องอยากได้น้ําครับโทรมาเดี๋ยวจัดส่งให้ไม่ยากนะครับผมเนาะจะเป็นสูตรหญ้าหวานครับเดี๋ยวอยากให้ลองบางคนก็เอ๊ะหญ้าหวานดีดีบ่แซ่บดีบ่เนาะลองโทรหาผมครับ1ห่อมี40ซองครับเดี๋ยวส่งให้ถึงกระไดบาทนะครับ2ห่อผมคิดก็ส่งฟรีนะสำหรับหญ้าหวานแต่ห่อเดียวผมต้องคิดก็ส่งช่วยผมหน่อยนะครับซอยกันคนละครึ่งพบกันครึ่งทางนะนะครับส่วนของค่าส่งนะครับส่งมันอยู่ประมาณ40บาทตอน40ถึง50บาทต่อค่าส่งนะนะครับห้องมาซอยกันคนยิ้มหาได้บ่เลยต้นสัตว์กันเนี่ยครับแต่อยากให้ได้กินนะอยากให้ได้ลองเนี่ยครับไม่ลองก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ต้องฝากไว้นะครับในสูตรยาหวานเนาะ42แต่เป็นทีนวันนะครับยาหวานกาแฟน้ำมันลำข้าว3อย่างเท่านั้นนะบ่มีสมุนไพรอื่นกับผสมนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้กับคำว่าสมุนไพรอันนี้ต้องฝากไว้นะครับสูตรยาหวาน1ห่อ42ย้ำนะฮะสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อแก้วสีทองอยู่บนห่อครับหัวใจผมว่างผมว่างว่างว่างแม่ผมอยากฟังทางอำเภอเพ็ญสุรพลสมบัติเจริญเอาเก่าๆเฮาล่ะแม่

ครับฟังยามใดกับเบื่อเนาะเพลงเก่าๆโอ้ขึ้นมาพอดินะครับเราจากไปแล้วละนะครับเรามากมากฟังคาเลนแนวบักยืดๆด้วยแม่ๆเคยยังคนเรียนบอกผมพอเคยเรียนอยู่เบิ่งแต่มุมผมตรงนี้ก็เล่นเรียนเป็นนะครับตอนนี้ก็คงจะเกษียณไปแล้วล่ะนะครับมุมหัวก็ได้เนาะบางคนก็เกษียณปีนี้บางคนก็เกษียณปีกายเราแก้เรียนเก่งดิตอนไปพ่อกันงานเลี้ยงรุ่นยังก็เรียนแก้ก็ที่มีแก้เกษียณนี่ครับบักยืดเขายืดดอกเองล่ะเดือนแก้มาเรียนมุนห้องก็สิร้องธรรมชาติผู้เฒ่าคุยกันความเก่าความหลังเนาะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้นะครับก็ถือว่ายังเห็นเป็นแนวยืดเขายืดดอกจนมีก็มีดอกดีนะครับฟังแล้วก็สบายใจเพลงเก่าๆฟังได้กับเพื่อนยามนั้นครับอ่ะกินกาแฟขอปิดฟั่มยู่ไปนั่งกับเพื่อนไปนั่งเพื่อนอะไรไปห่อเสียงแดงกันแหละฝากไปนั่งสมุนไพรยีบซีชนิดครับขอปิดฟั่มยู่คู่คนรักสุขภาพนะฮะมักยู่กินยู่มักพี่กินพี่นะครับแต่ว่าพีคอฟฟี่นี่ก็มันต้องพูดถึงอยู่แล้วนะอัดแน่นด้วยดอกคอมฟอยใบแป๊กล้วยนะครับมาค้ำปอมสมแขกรูทิ้นจากดอกดาวเรื่องนะครับว่ากินเสียบกินอร่อยตัวนะฮะนะครับเอาทรงไทยเล่าซะนะครับคนนายรูสี่เราอยากฟังกันเพลงหนึ่งกันนะบานก็ฮะน้องตั้งใจฮักเลื่อยตั้งใจลืมมันว่าเอาน้องตั้งใจรักน้องตั้งใจฮักน้องตั้งใจฮักเดี๋ยวไอ้ตั้งใจลืมเนี่ยเอ้ยตั้งใจทิมเนี่ยบอกมันว่าไอ้ตั้งใจทิมเนาะโอ้โหเมนว่าเพียงนี่ตัวเอ้ยขับปัญญังนะครับเวียงนะลืมมันนะจัดไปครับจบเพียงนี้แล้วครับสู้สปอร์ตตุ้งชุมพงแต่ละสถานีราแฟนเพลงทางอุดรธานีครับผมทางบรรดุมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเขาพอกันทั้งศรีสะเกษทั้งอุบลราชสารคามก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
2: ทิศใสทิศใสโอ้ว่าเดี๋ยวนี้กาแฟ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
5: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
6: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
7: มันมาอีกแล
8: ้
7: ว
8: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
9: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
10: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ก็เธอถึงสวยสวยใสก็เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
12: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
13: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
14: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแดด

0: โม่สันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไว้บอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้ส
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผล

0: ความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร091-684-0475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
3: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
4: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าที่นี่ครับ 98.25 กับหน้าที่ผมเฉลิมรัตนารักษ์ครับกลับมาดูแลกันนะครับวันนี้มีเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน1ชั่วโมงโดยประมาณจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง10นาฬิกาครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่จะอยู่และให้การสนับสนุนกับเราในชั่วโมงนี้ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงเก่ากับเรานะครับคุยกันหลังไมค์0885719422อยากเพิ่มเติมเพลงไหนพูดคุยกับเราได้ครับจากช่วงเวลานี้ไปจะกลับไปฟังเพลงเก่าเพราะๆด้วยกันนะฮะก็ยังคงมีเพลงที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผมมีงานจากอัลบั้ม We Love Bird นะครับซึ่งเป็นงานจากอัลบั้มชุดพิเศษที่เราศิลปินในค่ายเนี่ยนะครับหยิบเอางานของพี่เบิร์ดธงชัยแมงอินไทยมาร้องไว้นะฮะวันนี้เลือกมา2เพลงครับปนัดดาเรืองวุฒิฐานไฟเก่าแล้วก็จิรศักดิ์ปานพุ่มกับเพลงคู่แท้2เพลงไปฟังกันครับ

ช่วงเวลาของเพลงเก่าที่นี่นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายครับโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณและเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าครับ 98.25 กับผมยุนชัยเริกครับฟังเพลงกันหน่อยนะครับเลือกเอางานจากแรปเตอร์เพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันกับเพลงอย่าพูดเลยแล้วก็สี่หนุ่มด็อกเตอร์คิสกับเพลงข่าวร้ายครับ

และนั่นก็คือข่าวร้ายนะครับจากงานของ4หนุ่มด็อกเตอร์คิสช่วงเวลาของเพลงเก่าครับเราได้รับการสนับสนุนดูแลไปพร้อมกับผงซักฟอกโอโมไมโอโมสัญชายครับหอมแดดซุกกลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสันชายใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้านะฮะโดยเฉพาะในช่วงของอากาศชื้นๆฝนตกนะครับจะซักผ้าทั้งทีก็กังวลในเรื่องราวของความสะอาดความหอมนะฮะไร้กลิ่นอับวันนี้เลือกผงซักฟอกโอโมกับโอโมสันชายครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเนสกาแฟโรบัสต้าครับเนสซองขาวมีกิจกรรมที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองไปด้วยกันครับกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันก็ง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนที่อยู่จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้แล้วส่งไปชิงโชคกับเราที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเราครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์แต่อย่าลืมนะครับตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งด้วยไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อย่าพลาดนะครับเวลาลุ้นทองจะได้มีโชคไปกับเราครับรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆแล้วก็ส่งมาลุ้นทองด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ครับอยากรวยไม่ต้องขอแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับเราแล้วส่งเยอะมีโอกาสเยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ในชั่วโมงนี้ครับฟังเพลงกันนะฮะมีงานจากโบสุนิตาลีติกุลมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้คนใจร้ายครับ

ฝากดูแลแทนฉันนะฮะจบไปนั่นคือเสียงร้องของมาริวันเจมิน่าครับเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงของเพลงเก่าคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยกับเราได้ครับหลังไมค์อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหน0885719422ครับสนับสนุนโดยโกลเบิ้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณช่วงของหน้าฝนแบบนี้บ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายครับโกลเบิ้นเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกจุดช่วยงานซ่อมครับไม่ว่าจะเป็นงานยานแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์งานซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวครับพิเศษสุดเมื่อซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลเบิ้นเฮาส์ทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลเบิ้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณส่วนใครมีปัญหาเรื่องการซักผ้าครับซักผ้าแล้วมีกลิ่นอับไม่หอมใหม่วันนี้กับโอโมสัญชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับหมดปัญหาที่หลายๆคนกังวลใจนะในเรื่องราวการซักผ้าด้วยผงซักฟอกโอโมกับโอโมสัญชายครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าครับผมมีงานจากออฟปองสักเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับที่สูงครับ

0: เหนื่อยก็พักไม่รักก็พอครับงานจากหนูนาหนึ่งธิดาครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ 98.25 นะช่วงเวลาของเพลงเก่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับสำหรับการติดตามกับเราในชั่วโมงนี้ 9 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง 10 นาฬิกาเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันที่สาระเรื่องของน้ำพริกโจรนะฮะแล้วก็งานจาก ETC เธอคือใครแอมสวรักษ์ลีลบุตรกับเพลงฉันคนนี้ก็คนส่งท้ายกันในชั่วโมงเพลงเก่าที่นี้ครับ 98.25 เราจะกลับมาอีกรอบนึง 13 นาฬิกาหลังมื้อเที่ยงฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันส่งหน้าที่ให้ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อครับช่วงนี้ผมเฉลิมรัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: ทไม่เป็นโจรก็อร่อยได้ค่ะเคยรับประทานน้ำพริกโจรกันไหมเอ่ยไม่ใช่น้ำพริกฝีมือไอ้เสือร้ายที่ไหนหรอกนะคะเพียงแต่เป็นน้ำพริกที่ปรุงง่ายๆแค่ปิ้งกะปิเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถ้วยหรือชามซอยกระเทียมใส่เข้าไปเติมน้ำตาลนิดน้ำมะนาวหน่อยน้ำปลาให้ได้รสชาตินี่แหละก็เรียกว่าน้ำพริกโจรพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับคูลโนเลจได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไวโซนิกเด
7: ้อไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต้องกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแดด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเอง

0: การครบจบในที่เดียว
1: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงอย่างนี้สิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับต้นยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสวนใดนะครับที่มีปัญหาน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูแผลที่กรีดเปลือกน่านหุ่มเปลือกน่านเศร้าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่หลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่ดียางบ่เข้มข้นผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจอปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปทอล่าหรือว่าโรคที่พี่น้องเกษตรกรภาคกันเห็นใบเหลืองเหลืองหรือคูลงดินนั่นแหละอีพอยแม่นะครับบ่ต้องตกอกตกใจอีกต่อไปครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่แล้วเปลือกยางสีนิ่มนะครับกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยขยายท่อน้ำยางครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวซอยป้องกันซอยยับยั้งนะครับซอยรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆที่กวนจิตกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเจอโซเล่พาล่าพี่เมียมเข้าไปนี่ที่พลอยเมียเอ้ยเชื้อรานั่นหายเกี่ยงตับเลยเด้นะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยางเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ดีดีถ้าลงไปแล้วนี่ติเห็นให้ต้นยางเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นยางเขาอุดมสมบูรณ์ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับอายุยืนพัฒนาอีพอยแม่นะครับสามารถกรีดได้โดนนะครับแล้วสวนของพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาต้นยางสมบูรณ์อยู่เปลือกก็งามอยู่นะบ่าวเอกโซเล่แต่ว่ากรีดจังได้กับบ่ไหลนะครับกรีดจังได้กับบ่ไหลบ่ไหลมา 2-3 ปีแล้วนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได้ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับต้นใดที่มันบ่ไหลบ่แม่นต้นที่มันหน้ายางตายหนึ่งได้พลอยแม่ต้นที่มันสมบูรณ์แต่ว่าหั่นกรีดแล้วมันบ่ไหลนะครับลองเปิดแผลใหม่เบิ่งนะครับเปิดไว้แล้วก็เอาโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับไปทาเบิ่งถ้าบ่เกิน 2-3 เที่ยวดอกอีพอยแม่ แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเห็นความแตกต่างสิเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นนั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองพอท่าลงตรง100กีดแล้วนะครับมันสิซึมเร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเฮ็ดให้เชื้อราต่างๆบ่ได้มากวนกีดกวนใจนะครับต้นยางเฮาก็สิอุดมสมบูรณ์อายุการใช้งานก็สิหลายขึ้นโดนขึ้นอายุยืนขึ้นวัฒนานะครับสิไปซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันนะครับย่ามกีดจังสีน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดาเด้ครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจักไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาอะไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อเฮ้ยเบียกไร
1: ทั้งเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุเนล
1: เฮ็ดสวนสุเนลทั้งหน้าปังทั้ง
0: หน้าปังก
1: ระ
0: เฮ็ด
1: ครับหน้าปังกระเฮ็ดรับเมาสางบ้านสางซ่องกระเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวตัวนี้ไปยายแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตัวนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดแท้แรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะกลัวเขาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพ่อกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ำยางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: กับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนเปิดหน้ากดฟังไปแน่ฟังแกกัดฮู้กัดเลยเอามาใส่ล่อมึง
0: พอฟังไปจักช่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแท้จังซี่ติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส
1: ่ซื้อมาใส
0: ่บาดซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังได๋แน่มันเป็นจังได๋บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ํายางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ํายางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ําเลี้ยงบ่ออก
0: น้ําเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพ่อแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี่บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปิดก็ปล่อย
1: ได้เทียละซ้อน
0: ได้เทียละซ้อนบ้านนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โอ
1: ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: ตัวบ่หักแค่เทียตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักแค่เทีย
1: แม่น
0: แต่กี้ได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมือที่ย่ำมันนั่นย่ำไปกีด
1: ไว้เอาไปน้ำแหละ
0: เมียดบินเดียมันบ
1: ่เมียดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราหรือเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: เปลือกนิ่ม
0: น้ำยางก็เริ่มไหล
1: น้ำยางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เสื้อล่ายังมีบ่พอ
1: บ่เสื้อล่าบ่มี
0: เสื้อล่าก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเสื้อล่าดำดำ
0: โอ้เป็นล่าดำ
1: ล่าดำไหลออกมามันสิดำเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอพอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: ล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มีแม่นบ่คุณพ่อ
1: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
0: น้ำเลี้ยงกับบ่มี
1: มีแต่น้ำยางร้อนๆเลยนี่
0: อันนี้
1: โคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาดกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อยายแหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึอ๋อมันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันเน้น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกี่ยวบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้ถ้าเช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนมากผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี้มันเป็นเสือ
0: เอาตะกี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือใจแห้งบ่นี
1: ่ถือใจแห้ง
0: นึกว่าปาดผมเบิ่งผมก็จะตกใจกันดึงมีดไปไหนๆน้ํากดจอก
1: ๆไหลน้ํามีดเลย
0: บ้านน้ํายางข้นดีเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ํายางนี่สิมีแต่น้ํายาง
0: น้ํายางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ําเลี้ยงก็สิบ่มีบ้านนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคืออีพ่อแหลมนี
1: ่
0: บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมว่าทับใจหลายมันดึงมีดออกนำมาท่าน
0: โว้ยเห็นฮอดอีหลี
1: อีหลีครับผมบ่ได้ตัวครับ
0: บ่ได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: พ่อใหญ่แหลมเรากีดให้เบิ่งเห็นๆเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่เราว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าบ่ได้ก็เลยเห็นเรากีดให้เบิ่งพกมีดก็สิบ่ทัน
1: ครับพกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมคือผมให้เพื่อนอื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมกับว่า
0: อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวพ่อแหลมนี่แม่นบ่
1: ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้บัดนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับ5พี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋5เพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อใหญ่แหลมบอกให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านน้องกุ้งน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งน้อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลกับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นี่แหละครับเบิ่งโพใหญ่แหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลเชื้อราบกวนกรีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนี่แต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: บอกไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่รับแขกไปไถมาบ่หวาดบ่ไหวพุ่นเด้ส่วนมากก็สิเป็นเซลขายยาเซลขายปุ๋ยเขามาแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฮอดสวนเลยเด้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำยาท่านายางเรื่องของสารบำรุงต้นยางมีหลายหลายมีหลายอันหลายแนวมีหลายบริษัทมานำเสนอพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนึ่งในหั่นก็คือน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใส่กันนั่นส่วนมากมันสิเป็นสารเหล่งเวลาเฮาเอามาใส่เอามาท่ามันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางใส่ไปโดนๆเขานายางก็สิตายหนึ่งต้นยางก็สิส้มได้บาดนี้ต้นยางก็สิตายก่อนกำหนดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ปวดหัวปวดประสาทคึดหลายซั่นได้บาดนี้โอ้ยเสียดจังไหนเนาะบ่าวเอกคันบ่ใส่มันก็บ่ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยนี่ล่ะผลผลิตก็น้อยหน่อยน้ำยางก็ไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลหัวไหลท้ายไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางบ่เข้มข้นมันก็เลยจำเป็นต้องหามาใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนยางแก่ของย่ำไปขายมันสิได้เงินหลายๆเบิดหนี้เบิดสินซะเด้นั่นคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เฮ็ดสวนยางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําอีพอยแม่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานะครับสําหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไดบัดนี้ว้ายใส่แล้วนี่ติอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังไดก็บ่สะดุดมีดว่ามันกีดต้นยิ้วว่ามันกีดโกกล้วยพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มนิ่มนะครับและที่สำคัญครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาเวลาหย่อนน้ำกรดนี่ที่ห้วยคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหล่นนะครับแข็งตัวเร็วนะครับน้ำยางเฮานี่แข็งตัวเร็วบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่สิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาเป็นประจำประจำนะครับบ่ว่าสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าข้นเน่าโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับ สำหรับผมเอกโซเล่นี่อยากให้ใส่อยากให้ใส่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ร่องเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ร่องเบิ่งนะครับมีอย่างอยู่หลายๆพันต้นหลายๆร้อยต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถวนึงก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอ้แม่ที่เพิ่นใส่มาแล้วเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมอีหยังอีพ่อไอ้แม่บ่ต้องผสมหยังบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนั่นผสมนี่นะครับผู้ใดว่าผสมหยังก็บ่ต้องไปผสมน้ำเขาครับโซเล่พาราพี่เมียมนี่เปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับ1ขวดราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องเอ้ยใส่แล้วประทับอกประทับใจใส่แล้วอยากใส่ต่อใส่แล้วบอกต่อใส่แล้วใส่ซ้ำนะครับขายดีดีพี่น้องนะครับไปทางไหนนี่โอ้ยซากันแตกเติมตื่มอยู่ใส่แล้วถืออกถือใจแห้งเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลดีดีแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122บ่อยากให้นายางตายหนึ่งบ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้ต้นยางตายก่อนกำหนดผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวคุณแม่อยู่อำเภอใดตำบลใดเดี๋ยวสิให้คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: คุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อแม่ตั้น
0: ครับผม
1: หรือว่าชื่อจริงชื่อคำใสพาลี
0: ครับ
1: อยู่บ้านท่าสะอาด
0: ครับตำบล
1: ท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
0: เกียบแม่นเปลี่ยนจังหวัดเพิ่นเนาะเจ้าอันนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นอำเภอเสกาเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: อำเภอเสกาชื่อว่าคุณแม่ตั้นชื่อเลี้ยงชื่ออีลีคุณแม
1: ่คำใสพาลี
0: คุณแม่คำใสพาลีคุณแม่เฮ็ดหยังจังไร
1: สิบไร
0: ่สิบไร่ถามก่อนบาดนี่เป็นจังไดหยังสิบไร่เฮาผลผลิตตั้งแต่กี่มันเป็นจังไดเนี่ย
1: ตั้งแต่กี้ก็ได้แน่อยู่หักบ่ได้หลายปานใด
0: โอ้แต่กี้ได้แน่อยู่หักบ่ได้หลายปานใด
1: จ้า
0: บาดเคยหาน้ำยาทาเร่งน้ำยางมาใส่เคยใส่บ่
1: เคยใส่อยู
0: ่ใส่ของตลาดทั่วไปนี่บ่แม่นบ่
1: จ้าจ้า
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อไป
1: หลายอยู
0: ่ผู้ใดว่ายัง
1: ผู้ใดว่าตัวใดดีก็มาลองเบิ่งแหละจ้า
0: โอ้ย้อนอยากได้ผลผลิตให้มันหลาย
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีไม่ใหญ่ตันนี่ก็โดดซักน้ำเขาเบิดละไปที
1: จ้า
0: เป็นยังไงแม่บอกให้ฟังเนี่ยตอนคุณแม่ซื้อ3ทองตลาดทั่วไปนี่น้ำยาเร่งน้ำยางนี่น้ำยาท่าหน้ายางเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยของตลาดทั่วไปมันเป็นยังไง
1: ก็มันก็ออกอยู่
0: มันออกอยู่
1: จ้าแต่ว่าต้นมันสมบูรณ์มันก็ออกแน่ต้นบ่อนั่นก็บ่ออกปานใดก็เลยมาฟังวิทยุ
0: บอก
1: นี่แหละ
0: บ่มาฟังวิทยุบาดนี้ที่แม่ว่าต้นมันก็ไหลดีอยู่มันนั่นอยู่ใส่ของตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันไหลออกน้ำ
1: บ่อยน้ำเลี้ยงหลายยางมันเหลว
0: โอ้ยางมันเหลวเนี่ยยอดน้ำกรดนี่มันคนจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงเลยติ
1: จ้า
0: เพราะว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายแม่นบ่แม
1: ่จ้า
0: ตกใจบ่แฮมเห็นน้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ตกใจอยู
0: ่ยานต้นมันส้ม
1: ยานต้นมันส้มนั่นล่ะ
0: แต่ก็ยังใส่คือเก่า
1: แต่ว่าคั่นบ่ใส่มันก็บ่ได้น้ำยา
0: โอ้ก็เลยต้องเสี่ยงตาย
1: เสี่ยงตายไป
0: ว่ามันไปลมบาดกีดยางก็ซะไปลมมาเจ้า
1: คันบ่ใส่ก็บ่ได้ยาเนาะ
0: โอ้คันบ่ใส่นี่ก็ย่านบ่ได้น้ำยาง
1: จ้า
0: แม่นมันสิคนแน่เหลียวแน่ก็เอาน้ำเขาล่ะว่าติ
1: เอา
0: บาดนี่ไปรู้จักโซเลพาลานี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: ออันฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ
1: ่ห้อยฟังโดนอยู่แล้วพอได้ยินนั่นเพิ่นออก
0: ครับ
1: ออกข่าวอันบ้านหัวแหดหัวเหินนี่นะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ที่บ้านหัวแหดแน่บ้านนั้นบ้านนี้แน่เสื้อเลยบ
1: ่ก็เสื้อแน่แล้วจังหวะ
0: มันง่าย
1: มันเอามาล่องแล้วมันจักได้น้ํายางเนาะ
0: โอ้ได้ยินเบาปั๊บกูบ่อยากล่องแต่ล่องมาสวนซุแนวแล้วบ่ติ
1: จ้า
0: ถึกตัวอีจักเที่ยงนะบ่ติมีแม่ตันบ้านนี้ถามแม่ตันก่อนพอเอามาทาปุ๊บมันแตกต่างกับตามท้องตลาดทั่วไปบ่
1: จ้าแตกต่าง
0: มันแตกต่างยังไงบ่ให้ฟัง
1: กันแตกต่างแบบว่าน้ํายางน่ะมันก็จะได้หลายกว่าคูเถื่อนนะ
0: น้ำยางได้หลายกว่าคูเถื่อน
1: แล้วก็ข้นนี
0: ่ข้นเหนียวดีบ่
1: จ้า
0: น้ำเลี้ยงไหลออกมาบ่
1: น้ำเลี้ยงก็บ่ค่อยมีเฮาหยอดน้ำกดนี่ก็มันก็จะเหนียวขึ้นทันที
0: ข้น2 3บาทเหนียวปึ๊กเลยแม่นบ
1: ่
0: ตะกี้นี่ข้นเป็น10บาทจุงเลี้ยงหยังล่ะแม่นบ่
1: จ้าแล้วเวลาเฮามากรีดมีดใหม่เฮาจกขี้ยางออกมานี่มันจะแข็ง
0: แข็งแน่นดี
1: แข็งแน่นดี
0: บ่ฟอคือแต่สมัยแต่ก่อน
1: บ
0: ่แต่กี้มันแฟบแม่นบ่แต่กี้น้ำเลี้ยงออกหลายๆน้ำหนักก็ดีบ่คุณแม
1: ่ดีน้ำหนักก็ดีขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: เอาถามก่อนบาด10ไร่แต่กี้ได้จักกิโลเอาเว้าเรื่องกิโลกันน่ะประมาณ
1: กิโลมันได้ประมาณ200กว่า
0: ได้ประมาณ200กว่าบาดนี้พอมาใส่โซเลพาราเราเป็นจังได๋นะครับ
1: ไม่ได
0: ้ได้ผลผลิตเพิ่มหลาย
1: ได้เพิ่มหลาย
0: ซ้ำใด
1: 400กว่าโลแล้ว
0: ว่าแล้วตัวเห็นบ่พี่น้อง400กว่าโลเลยเห็นบ
1: ่400กว่าโล
0: อีหลี
1: อีหลี
0: บ้านนี่ถามคุณแม่ตันก่อนยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ห้อยใส่แล้วเนาะสั่งมาเพิ่มอยู่หั่น
0: โอ้บ่คันสั่งมาเพิ่มอี
1: แล้วสั่งมาเพิ่มไว้อยู
0: ่หามาโดนไปแบบนี้หามาโดนไป
1: โอ้ยก็อยากได้แต่โดนละยาแบบนี้หั่นเพราะว่ามันรักษาหน้ายางพร้อม
0: นั่นล่ะขอสำคัญมันรักษาหน้ายางเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยมันซอยได้อีแม
1: ่
0: เปลือกยางคุณแม่เป็นยังไงนิ่มบ่กีดง่ายบ
1: ่ก็ดีขึ้นอยู่เพราะว่าตะกอนมันจะแข็ง
0: ตะกอนแข็ง
1: แข็ง
0: บาดพ่อใส่โซเลพาราแล้วมันเปลือกนิ่มบ่แม
1: ่เริ่มนิ่มมาแล้วล่ะ
0: ผมได้ยินเขาจะว่างสิเด้พ่อใส่โซเลพาราท่าหน้ายางแล้วเขาว่ามันกีดต้นนิ่วท่านเขาว่ามันปานนั่นสิแม่
1: ยังมาถึงขนาดแล้วเฮาก็เริ่มใช้เนาะ
0: แต่ว่ามันถึงนิ่มดี
1: จ้านิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู
0: ่มีดบ่ค่อยบินแต่กี้มีดได้รับแต่คมมีดแม่นบ่แม่
1: จ้า
0: ครับ บัดนี้อยากให้คุณแม่ตั้นฝากความประทับอกประทับใจฝากความรู้สึกถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราอยากให้อีแม่เว้าความรู้สึกในใจเชิญชวนเพิ่นมาใส่บอกความประทับอกประทับใจเกี่ยวกับโซเลพาราให้เพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับแม
1: ่มาใส่ยาโซเลพาราน้ำกันเด้อ
0: ครับ
1: อันเปลือกนิ่ม
0: ครับ
1: ออกดี
0: ครับผม
1: แต่ก่อนนั่นยาง10ไร่นี่จะได้น้ำยางแค่200กว่าโล
0: ครับ
1: แต่พอเปลี่ยนมาใส่นี่ได้400
0: ค่อยว่าแล้วเจ้าค่อยบอกให้เจ้าใส่แต่โดนแล้ว
1: เพิ่งลองเบิ่งนี่ล่ะก็ดีขึ้นนี่หลีคือเพิ่นว่า
0: ซื้อมาเพิ่มอีกไปนี
1: ่เอ้าก็มาเพิ่มเนาะให้น้องสร้างก็สร้างมาน้ำกัน
0: สร้างมาในกันอีก
1: เออน้ำกันอีกเอามาไว้
0: ยังสิใส่ต่อไปเนาะคุณแม่เนาะ
1: ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆเอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่ตั้นบอกมองอยู่มองเซาบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับ
1: แม่ก็ซื้อแม่ตั้นซื้อลินซื้ออีหลีหั่นคำใสพาลี
0: ครับ
1: อยู่บ้านท่าสะอาดละหมู่12
0: ตำบล
1: ท่าสะอาด
0: อำเภอ
1: เสกาจังหวัดบึงกาฬ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่ตั้นหรือว่าคุณแม่คำใสพาลีนะครับอยู่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: ครับผมยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ใช่ใส่ต่อไป
0: สำหรับผู้ใดอยากได้ผลผลิตเพิ่มคือคุณแม่ตั้นนะครับอย่าลืมครับโซเลพาราเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายและที่สำคัญต้นบ่อส้มซอยรักษาหน้ายางได้ดีดีพี่น้องป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยที่เป็นปัญหากวนกิดกวนใจอีพ่ออีแม่เนาะคุณแม
1: ่
0: ต
1: ้
0: นกับบ่
1: อ
0: ส้มครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนครับผมก็ไม่ตันฝากไว้สำหรับนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: จ้า

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดําก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพัชยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพัช
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
2: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
2: ละน้องทองมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้ง

เปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ

0: ไอ้ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับล่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยล่องยางไหลรั่วไหลรวง
1: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
2: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อล่าก็บ่มีเทื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
3: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่อียังอียังก็ล่องมาเกือบเบิดสวนสุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่อยแม่นะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเล่มันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดบอกให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิบอกให้อีพ่อยแม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำกรดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายนี่มันย่ำข้นน้ำกรดนี่มันสิหยอดน้ำกรดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำกรดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ที่ว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแหลดแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าขันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วนะครับขันได้ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วที่ว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก้อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่เปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวหุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่ คันแม่นเฮาจักกันไว้คนนี้ติว้าอีพ่อยแม่เบิดหนี้เบิดสินแล้วบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเฮาตอนนี้พ่อกันแล้วก็บ่ทันได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ํายางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ํายางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ําเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสิน้ําหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

马了马了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนําตัวจักหน่อยเอาดังหลังได้คุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขํา
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายอำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม
1: ่บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยัง3ไร่
1: จ้า
0: เป็นจังไดแนวผลผลิตหยัง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซื้อนี่อยู่พอได้อยู
0: ่โหก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิกรีดหยังหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู่
1: จ้า
0: แล้วหน้าแล้งนี่แม่เคยกรีดบ
1: ่
0: บ่เคยกรีดจักเทื่อ
1: จ้า
0: เฮายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนนึงนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงคือหน้าฝนนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดได้เทีย
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมากรีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไสโซเลพาราล่ะน้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้นิ่มมันก็กรีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงมีอ้อตาน้ำยางมันคนดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ่ง
0: โอ้คุณแม่บุญเลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาที่แม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงมีอ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนพอเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นละ
0: ดี
1: คือเพิ่นเว้าละ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถือโอ๊กถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: จ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเล่พาร่านเว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ํายางอ้อเปิ้นิ่มกินง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: คือแน่นอนครับว่าเจ้าคือเว้าดีแต่ใหญ่บุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเว้าจากใจจริง
0: โอ้เว้าจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเว้าดีเขาสิว่าห้วยแม่ใหญ่บุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าเจ้าคือเว้าดีแหละ
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันเด้อแม่ใหญ่บุญเลี้ยงเรายืนยันว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อร่าก็บ่มีเทื่อร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้านทุกหม่องทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแย่งสวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้พี่พลอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โอ้หาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ถ้าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยถ้าแล้วน้ํายางมันก็ไหลดีแล้วบ่าวเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้วายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแล้วบ่ตายแล้วซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ํายางไหลทั้งน้ําเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ําเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะเด้บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกกระแข็งหน้ายางกับไม้เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะเด้อีพ่อยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกสุเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแต่เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีย่ำยอดน้ำกดจังสี่คน2 3บาทเหนียวตุ่ยล้นแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทื่อนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อยแม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นล่ะหายเกลี้ยงปั๊บเลยเนี่ยพวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอกพ่อพระย่านคักย่านแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพอยแม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับ
เรื่องของเปลือกแข็งนำเลี้ยงหลายเชื้อรากวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

รอกคือว่าโยกแบ่งพันคุณล่ะหน้าว่าสิได้แค่แท้มันขอแลกไปแบ่งลา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ฮะสวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ยาอันคุณแม่ซื้อไอ้แม่แหววซื้อได้ชื่อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อว่าแม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำ
1: ค่ะ
0: คุณแม่รัตนาผิวขำชื่อเรียนชื่อว่า
1: เจแวว
0: ชื่อว่าเจแววเนาะคนแถวนี้เอิ้นเจแววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร่
0: ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แววก่อนหยัง3ไร่นี่ตะกี้ผลผลิตเป็นจังไหนเนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน
1: ่จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ํายางไหลบ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาท่าจักเทื่อบ่
1: ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีเขาน้ําเขา

0: ออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกก่อนพ่อใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบ่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มนิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้นจ้
0: าที่ยี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกก็นิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: แมน
0: เฮาได้ยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตจังได๋ว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกรดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกรดเวลาเฮาหยอดน้ำกรด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือจังข้นนุ่มนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บานนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อ
1: หูทางเน็ต
0: โ
1: อ้เห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดู
0: โอ้ที่แรกคุณแม่แววนี่ไปเบิ่งเน็ตเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ่งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: ที่แรกกับเจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบาดนี้พ่อเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลอกเอามาใส่เบิ่งก็ได้จังซี่แม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นจังได๋แน่บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พาร่านี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ำยางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ำเสมอป่ะคุณแม
1: ่แมน
0: ไหลดีไหลสม่ำเสมอเปลือกเป็นยังไงแม
1: ่เปลือกนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
0: กรีดง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพ่อใส่โซเลพาร่าน้ำเลี้ยงมันมีป่ะ
1: บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยนี่นะ
0: อันนี้เฮากรีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแรงคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงเคยได้แบบนี้ป่ะ
1: บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังสี่จักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4มีด
0: 4มีดห้วยใกล้สิเต็มปูแล้วแต่กี่จักมีดจังได้ซ้ำนี่อันนาแล้
1: วว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10 เป็น10มีดจังได้ซ้ำนี่คันแต่กี่แม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่ครับโซเลพา
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ่
1: ใส่ต่อ
0: เบ้อยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โอ้ใส่เพียงแรกถืออกถือใจเลย
1: ถูกอกถูกใจบ่มีน้ำเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกำลังใจทำรถนี่นะ
0: มีกำลังใจสิกรีดยางต่อ
1: แม่น
0: แต่กี่ขี้ข้านเลย
1: ขี้ข้าน8มีดก็บ่มีน้ำยางมาเต็มฮอดกระโป
0: งได้ข่าวว่าแต่กี่ต้นนี่มันก็ไหลกระปิดกระปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักพอมาใส่โซเลพาร่าเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดี
0: น้ำ
1: ยางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ำกรด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: เออมันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแกออกแกถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่น้อยหลังจากที่แม่ใส่โซเลพาร่าแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเลพาร่า
0: ครับผม
1: หน้าแรกเนี่ยเวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม่
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โอ้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: สีเอตอ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณแม่แววนะครับหรือว่าซื้อหลีสว่างในคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกคนนึงครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงแขกปากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆครับผมเอกโซเลในทิพย์นาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเมืองคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
7: ไว้สู้นิชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโม่สันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2 นี้เรียกทรัพย์แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30-40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดี

0: ื่อเรียกคือบ่ถือจักซี่เนาะเนาะว่าเออจักแม่นคักแม่นแน่พ่อครับอันลูกเต้าได้ส่งเงินให้พ่อใช้นําบ่
1: ครับนานๆที
0: อ๋อแม่นบ่ครับพ่อครับคันแม่นพ่อมีเงินอยู่ล้านนึงนี่มีเงินอยู่ล้านนึงน่ะเอาสมมุติมื้อนี้พ่อได้เลยล้านนึงนี่ให้พ่อใช้เบิดมื้อเดียวนี่พ่อสิเอาใช้หยังครับ
1: พ่อแล้ว
0: โว้ยสิเอาไปให้มีล้านนึงให้พ่อใช้ให้มันเบิดมื้อเดียวนี่พ่อสิเอาไปซื้อหยังคิดว่าสิเอาไปเฮ็ดหยังเน
1: า
0: ะ
1: เงินเดียวมันต้องหลังล้านนึงอ่ะ
0: เออเฮ็ดหยังดี
1: รถคันนึงพ่อซื้อ1
0: พ่อสิซื้อรถติครับพ
1: ่อพ่อล้านนึงซื้อรถคันนึงบ่พ่อเนาะ
0: แม่นแต่ว่าคันสมมุติว่ามีล้านนึงนี่สิเฮ็ดหยังเอ้าตั้งใจไว้เนี่ยเอ้า
1: ซื้อรถมาไถให้พ่อแล้ว
0: โอ้ซื้อรถไถแม่นพ่อนี่คือความฝันของพ่อเลยบ่ครับพ่อครับ
1: แม่น
0: เบ้ยความฝันของฝันของเด็กชายอะไรครับเนี่ย
1: ไหนครับ
0: ความฝันของเด็กชายหยังเด็กใช่หยังครับเว้าอยู่เนี่ย
1: ชื่อบ่คร
0: ับ ครับ
1: สายันพลสวัสดิ
0: ์บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
1: 95หมู่8
0: บ้านหยังครับ
1: บ้านหนองนิ
0: ตำบลพ่อ
1: เมืองแก
0: ่อำเภอ
1: ลำไยมาศบุรีรัมย
0: ์อ๋อครับพ่ออีพ่อแกยังเฮ็ดงานได้ปกติเนาะครับแข็งแรงอยู่เนาะพ่อเนาะ
1: พอได้
0: อ๋ออันบ่ซื้อกาแฟไปพร้อมบ่กล่องเดียวมันสิพอดาดศพดาดปากบ่อีพ่อครับ
1: ฟังเรื่อยอยู
0: ่โอ้อันนี้ก็อยากมาเล่นเกมกับลูกชายซื้อๆเนาะพ่อเนาะ
1: แม่นครับ
0: ผมพ่อมีน้าหลายบ่ครับพ่อครับ
1: บ่หลายดอกหลายถ้าเป็นน้าเฒ่าเฮาเฮ็ดนะ
0: อ๋ออันลูกชายลูกสาวมีกี่คนล่ะพ่อ
1: มีลูกสาวอยู่คนนึงลูกชายคนนึง
0: คันสมมุติว่าในหัวใจของพ่อนี่คันแม่นแบ่งมุดแบ่งมันนี่พ่อสิแบ่งทอกันบ
1: ่บ่
0: พอดอกนั่นๆมีเหตุผลเด้อเนี่ยบอกว่าเป็นหยังสิบ่คือสิบ่แบ่งทอกันเอาเว้ารถบ่เป็นหยังดอกเขาบ่ได้ยินดอกเป็นหยังคือสิบ่แบ่งทอกัน
1: อีกคนนึงเขาไปอยู่กับหมู่กับผัวฆ่าเจ้าลูกผัวมาเลี้ยงเลยว่าลูกเนี่ยเขาบ่อยากจะได้คนนั้นตัวหลายเนาะ
0: โอ้เอาผู้เลี้ยงแม่นบ่ครับพ่อว่าอยู่เนี่ยเนาะแสดงว่าพ่อสิแบ่งเป็น3ส่วนส่วนนึงนี่เป็นเบี้ยเผาผีพ่อมันสิติพ่อ
1: ต้อง
0: บู้คือเป็นนักบริหารคักแต่ว่าอีพ่อแม่เอ้าพ่อครับขอให้มีความสุขกับชีวิตกับแม่และกับลูกกับเต้าอยู่โดนๆเด้อพ่อเด้อ
1: ครับผม
0: จ้าเรียบร้อยครับบ๊ายบายเอ้าขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับนั่นล่ะคักแน่อีพ่อก็ได้โลกคือละครลงใหญ่ครับแต่ละผู้แต่ละคนก็สิมีบทบาทหน้าที่กันไปแสดงให้มันมีความสุขใช้คิดชีวิตทุกวันตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณค่าและเติมความสู้ซ่ากับกาแฟหอมคอฟฟี่นะจ๊ะ

0: นี่คือเรื่องเล่าของงานเพลงที่ฟังแล้วก็หลายผู้หลายคนก็สิประทับอกประทับใจแล้วก็ต้องบอกว่าบางครั้งบางทีคุณพ่อคุณแม่ยายอ้ายยายพี่ยังบ่ได้เจอใดอยากได้เพลงหยังที่พ่อให้ลูกให้เต้าได้ขับกล่อมบรรเลงเสียงเพลงสู่พ่อสู่แม่บ้านเฮากะโทรมาเบอร์นี้ล่ะจ้ะแม่จ๋า043009กด83โตเด้อแม่เด้อนะครับหนุ่มสยามชัยพร้อมที่จะเติมเต็มให้กับพ่อกับแม่กับเอื้อยกับอ้ายแม่ครับตอนนี้ผมบ่อยากเสียว่าพ่อผมจัดโปรโมชั่นกาแฟ1ลั่งราคา 4,800 บาทแม่ฟังบ่ผิดแล้วก็หูบ่ฝาดเด้อครับถ้าท่านสั่งกาแฟ1ลั่ง 4,800 บาทแม่จะได้ของแถม12อย่างเอาน้ำมันนวด12ขวดเลยก็ได้ขวดละ90บาทป้านั่งจัดรายการอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันได้ยินบ่จ้าจ้าจ้าจ้าครับจัดรายการอยู่เจ้พี่สาวพี่สาวไงมีหยังบ่แต่ละมื้อแต่ละวันนี่บ่มีหยังโทรมาหาน้องจมเตียงลูกจมเตียงลูกบัดอันเวลาอันสอนน้องกันนะยามบ่ซั่นอ๋ออันบ่ได้ยินที่เนี่ยอะโหลเจ้ว่างใด
1: เอ้าอันปิดแล้วมันบ่อยู
0: ่เอาเตียปิดแล้วยังโทรอยู่เตียโอ้ย
1: อันปิดโทรแล้วมันก็โทรศัพท์มัน
0: ถือโทรศัพท์มาพี่เดี๋ยวสิสอนวิธีการใส่คันใส่บ่ทันได้ปิ่นคักนะยังแม่นคักหลาย
1: อันแล้วๆออกมาพี่แล้วมาบ้านอีทิวได้ยายเล่นอยู่บ้านอีทิวเด้อ
0: จ้าๆๆๆคักความลับบริษัทเปิดเผยเบิดเป็นพี่สาวคนใหญ่ซื้อเอนางเพิ่นเฮ็ดร้านค้าแล้วก็อันปั๊มน้ำมันอยู่ฟังทั้งพุ่นทั้งบ้านนนคุณฟังพุ่นละอีแม่ไปซื้อกาแฟก็ได้เด้อพี่น้องแถวโซบักตูมเสียงสำแร่นนคุณนั่นละร้านยายนางตูรถนั่นละอันพี่สาวคนใหญ่ผู้น้อยนี่ยายซ่านผู้กลางนี่ยายบานผู้ลานี่ไอ้ยามไส้นางซ่านบานยามครบ3คนจังเป็นอึดตั้งซะตั้งซื้อลูกก็ได้ตั้งเอาไงเขาว่ายายยามมึงหาคนมาซื้อบ้านอีทิวให้ใหญ่แน่ใหญ่เสียมันไม่อยู่ข้างนอกดอกว่าซั่นโอ้ยข่อยบ่มันปานนั้นดอกขี้ข้านเข้าไปอยู่ในบ้านเหม็นน้ําซีซีซั่นดอกบอกกันเนี่ยซีหวนขายอันบ้านให้น้องก็เลยว่าลังเทียร์ลังข้าวมีลูกเนี่ยแต่กี้แต่กวนใหญ่ว่ามันใหญ่อายุ60ปีใหญ่เกษียณแล้วใหญ่สิสบายก็คิดนําลูกคือเก่าว่าซั่นนั่นแล้วเจ้าจําได้บ่ตะกี้เจ้าบอกข่อยนั่นน่ะเจ้าบอกว่าเด้อเจ้าบอกว่าอันมึงนี่เชื่อบ่เอาติเมียนั่นน่ะเออกันมึงเฒ่าไปแล้วผู้ใดสิเลี้ยงว่าซั่นบอกน้องเด้เออเอาเมียล่ะสิได้เอาลูกเฒ่าไปมึงสิเป็นบ้าข้างโคกบ่ได้ว่าซั่นสอนลูกจำๆบัดนี้ผมก็เลยจับหางงัดปากแล้วล่ะตอนนี้เป็นไหนล่ะใครเห็นแต่ซุ่มอันมีลูกมีหลานนี่ละอันเฒ่าปานใดกันยังได้เลี้ยงอยู่เลี้ยงแม่มันกันยังบ่แล้วมาเลี้ยงหลานอีกซะดอกหัวได้ว่านี่สมน้ำหน้าสนดอันซุ่มอันอุดมการว่านบ่มีลูกบ่มีหลานเฒ่ามาไผสิเลี้ยงปัจจุบันนี้อยากหัวตัวสนดอกมีแต่ซุ่มผู้เฒ่าละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสนดอกแม่ผมเอาถือว่า043009กด83ตัวแม่จ๋านี่คือช่วงของกาแฟหอมคอฟฟี่ผมอยากบอกพ่อบอกแม่เลยว่าวันนี้คุณกินหอมคอฟฟี่แล้วหรือยังหลายคนก้าวขึ้นบันไดหัวเข้าดังอีมารถกดเกตสินอนก็ออกฮอนวือตื่นมือเศร้าขึ้นมากกะขี่ยากไทยแกนนะครับลังคนหนักเขามากพ่อ3มือบ่ขี่4มือบ่ทายและสุดท้ายผิวพันธุ์บ่สอบ่ใสกินปากกะมากกินตัวกะกุยนะครับเนาะไปลุยปลามั่นฟันปลาอ้อยมากลับมาฮอดบ้านนะครับน้ำก็บ่อาบไปตัดอ้อยไฟใหม่มาน้ำก็บ่อาบปานนั้นเพิ่นอยากขึ้นคว่ำเมียเฮ้ยแล้วแล้วบ่เรียกตวนเมียตอนไปซื้อปลาทู่ช่วงย่ำมื้อเช้า 7:00 น.เช้าหมาเฮาแตกโคบๆยายเพนเอาแม่ยางป๊าดพ่อใหญ่หลอดเราไปตัดอ้อยไฟใหม่ที่เมื่อวานเนี่ยเอ้าพวกเจ้าคือฮู้ว่าซั่นบ่ฮู้จังได๋เลียวเบื้องหน้าเจ้าว่ามันเกียกดินหมอมานั่นล่ะครับมันเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ลองเริ่มต้นกับผมเบิ่งครับด้วยกาแฟกล่องละ145บาทนะครับนี่ล่ะ145บาทนี่ล่ะย่ําเฮาเดินบ่ ขึ้นบันไดบ่สะดวกต้องกิน145บาทนี่แหละรู้สึกว่าคอเข้าบ่ลื่นมันดังต้องกิน145บาทนี่แหละคันรู้สึกว่าไปวัดบ่สะดวกขับถ่ายลำบากลุกกลางคืนนอนแต่แข้งลุกเข้าห้องน้ำแล้วก็แล้วกลับมานั่งกัดลำบากนะครับเนาะเป็นออกฮ้อนวื้อวื้อวาบเอาไปรถแม่เอาไปเก้ากล้องรถที่ได้เทียมให้หนึ่งกล้องเป็นสิบน้ำมันนวดอีก2ขวดสบู่อีก2นะครับสบู่อีกเท่าไหร่ก็สบู่อีก2ก้อนนะครับแล้วก็โปรโมชั่นลั่งหนึ่งเด้อแม่เด้อโปรโมชั่นลั่งหนึ่งเด้อ 4,800 บาทเอาน้ำมันนวดไปเลย12ขวดเอาสบู่ไปเลย12ก้อนแข่นๆไปรถสวัสดีครับสยามไส้ครับ
2: ของน้ำครับไปแล้วปั๊บมานั่งจ้ะ
0: อารุอารุจ้าแม่
2: จ้าแม่เอาไปต้ม
3: ได้ยังไงปานั่นแหละค่ะว่ามีก๊อกใส่เงินเลย
0: โอเคแม่ไปปิดวิทยุไว้ก่อนเด็กหญิงอะไรเนี่ยฮะ
3: เด็กแม่แม่อัมพร
0: อ๋อแม่อัมพรแม่จ๋าอยากได้นาทีละบาทบ่แม่อัมพร
3: จ้าตัวแม่ท่านก็เก่งเด้อจ้าท่านอย่าเอาคนเนี่ย
0: โอ้ยกะสิมาย่านตั้งแต่บ่ทันได้ล่วงรถเลยทอเวอันนี้ก็ได้ลูกกะลูกกะสิซอยค่ำซอยสู้อยู่ดอกบ่แม่นปล่อยให้แม่ทิ่มเฉียวอยู่ผู้เดียวดอกเห็นว่าก็ได้จ้าแม่อัมพรอะพร้อมพร้อมแม่ครับแม่อัมพรครับลูกให้ให้
3: ยาผู้บาปเป็นต้องบัญญัติผู้บาปท้องมือตั้มมือ
0: เอาสิถามแม่ว่าให้บอกให้บอกสัตว์ที่มีพิษมา10ชนิดเด็กหญิงอัมพรให้บอกสัตว์ที่ตอดปวดมีพิษมา1
3: แมงมา
0: แมงงอดมาก่อนเลย2
3: เล็ก
0: งัว3
3: ค่ะขี้เข็บ
0: ขี้เข็บ4
3: แมงงอด
0: อันมันหวานหวานได้แม่หวานหวานนั่นเด้หวานหวานนั่นเด้เล็กในมันแทงเข้าไปนี่ว้ายต้องได้ท่ายาหม่องมุนตัวสูบยาเป่าวันน่ะนะควรหลายๆน่ะนะฮะ
3: เสียงว่าป๊อกหัวเสียงว่าแบบเสียงอะไรเดียววัดกระบอกแม่แม่
0: พุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเด
3: ้ฮะ
0: พุ่มพวงดวงจันทร์
3: ผมโ
0: กง
3: แ
0: กงได้เออเอาต่ออย่างนี้แม่เร็วๆอย่าง
3: ละ เด
0: ีย
3: วถ้าจะบอกแม่นะ
0: มึงบอก
3: หมูกาวแล้วที่เทปละกาวแล้ว
0: เออเอาบ่ได้ยังบ่ได้กินอยู่เด้อ
3: แม่ก็ว่าบ่ได้แม่งอด
0: แม่งอดเก่าแล้วเอา
3: อย่างใหม่อย่างละวันต่อ
0: ม
3: า
0: ต่อเก่าแล้ว
3: แม่ก็บอกว่าได้กับหลายยังบอกแม่ๆ
0: อ๋อไอ้สิบอกจังได๋บอกไปซ้อยไปคักแล้วอ่ะ
3: อย่างเล่าหัน
0: มาเอาง
3: ูเห่าง
0: ูเห่าเอางูเห่าครับงูเห่าเอาหอกยังอีก
3: ชื่อเสียเอาเราไป
0: เอาแล้วแม่อันที่ว่าอันหางมันงงอนแม่หางมันงงอนแม
3: ่แม่แมงเ
0: ฮ
3: า
0: เออแมงเฮาเจ็ดเอาแมงเฮาเราเจ็ด
3: แมงเฮาแบบแมงคือบอกอยู่แมงเฮาเอาอะไรแมงเฮา
0: เอาแล้วแม่อันที่มันอันนี้ได้แม่ตัวน้อยๆนี่ได้อันแอลจิ้วๆนี่ได้แม
3: ่โอ้มอบลีน
0: เก้าอีกอันนึงแม่อีกอันนึงแม่
3: แ
0: ม
3: งเฮาแบบกับบอแม่ในด้าน
0: แม่เอาสิเอาเบิดไปเบิดไป
3: อย่างละแม่บ่ทันไปที่เหลืออีกอันนึงบ
0: ่แม่นเหลืออีกอันนึงแม่ลงไปทะเลเลยแม่ลงไปทะเลเลยมัน
3: แมงม
0: ุมจบโอเคบุ้ยแม่ผมกูจักหม่องอยู่ของอีแม่อัมพรอยู่เดี๋ยวลูกไซส์สิส่งไปให้เนาะแม่เนาะจ้า
3: จ้า
0: เป็นจังได๋คือสิสั่งกาแฟพร้อมติน่ะสั่งกาแฟพร้อมบ่สิได้ไปเที่ยวเดียวเลย
3: เอาตั้งไว้แม่เอามาก่อนหนูว่าหมูกว่านี่ตั้งมาสี่กว่า
0: อ๋อสมพ่อแล้วแม
3: ่
0: จ้า
3: แม่ว่าสิถ้าเพิ่นหาสี่หามื้อแล้วบ่เข้าบ่ได้จัก
0: แกอ่ะเข้าได้แล้วบัดนี้เวลาเบิดเบรกนี่เดี๋ยวจ้อยพ่อกันอีกจ้ะแม่จ๋าจ้อยพ่อกันอีกเด้อแม่ครับ
3: จ้าๆสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าเอาไปแล้วครับ
4: มันไปอย่าแค่ปัญหา
2: เขาคนนี้

0: ดนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรโอเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: โฮมคอฟฟี่เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด8 3ตัวนะทุกคนทอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
2: ฟังทางนี้ครับคุณพ่อคุณแม่อยากข้อเข่าดีเดินปร๋อถ่ายคล่องนอนหลับสบายทุกคืนไหมครับต้องนี่เลยกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพที่ผู้สูงวัยเลิฟที่สุดแก้วนี้มีดีที่คอลลาเจนสูตรเข้มข้นช่วยบำรุงข้อเข่าเส้นเอ็นให้ลุกนั่งสบายไม่เจ็บไม่ปวดแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีถ่ายง่ายถ่ายคล่องและช่วยให้หลับสนิทเต็มอิ่มตลอดคืน
3: ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์ฟังราคาแล้วจะตกใจวันนี้ลดประชดเศรษฐกิจลดโหดเหมือนโกรธใครมาจาก350บาทเหลือเพียง145บาทย้ำ145บาทต่อกล่องส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มรีบช็อปด่วนโปรโมชั่นคนรักเข่าเซต4กล่อง580บาทรับของแถมทันที2อย่างน้ำมันนวดทับทิมสยามและสบู่สมุนไพรก้อนโตเซตใหญ่สะใจ9กล่อง 1,300 บาทแถมฟรี3อย่างได้กาแฟหอมเพิ่มอีก1กล่องรวมเป็น10กล่องพร้อมน้ำมันนวดและสบู่สมุนไพรไปเลยของแถมมีจำนวนจำกัดไม่ต้องลังเลแล้วครับโทรเลยตอนนี้ที่เบอร์043-009-888โทรเลย043-009กด83ตัวครับผม
1: Home Coffee เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนทอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
4: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
1: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
5: โอ้ยป้าครับเจ็บเข่าขนาดนี้ป้ายังสิทนอยู่บ่ครับป้าคิดว่ากระดูกคอเข่าของป้ามันจะงอกได้เองบ่
6: กะบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋หมอก็บอกให้กินยาแล้วก็พักผ่อนกินยาแก้ปวดแล้วกันแล้วก็บ่ไปหน้ามาหลังแต่ละมื้อนั่งจุกโจโลจักสิเฮ็ดจังได
5: ๋โอ้ยสร้างคิดได้เนาะยาแก้ปวดว่ะติโอ้ยป้าก็ได้เนาะเจ้าคิดว่าหัวเข่าเจ้าแอวเจ้าเป็นกะละมังซอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซั่นบ่ของกูนี่คันมันได้สึกมันได้สุดมันไปเลยได้ป้า
6: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าใครป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
5: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังได๋ตั้งใจดีๆเอากาแฟหอมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททู่และสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข่าเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟหอมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟหอมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นฉ่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043009888กด043009838 3โตเด้อพี่น้อง

0: ดหนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรโอเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: หอมคอฟฟี่เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนทอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
2: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟ Home Coffee เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: ความฝันนี่ก็มีผลเฮ็ดให้สะดุ้งตื่นกลางคืนตีหนึ่งตีสองแล้วก็นอนบ่หลับนะครับเนาะการนอนไม่หลับเมื่อคืนนี่สยามเช่ก็ฝันว่าได้บีบข้อเจ้าของโอ้กันฝันแบบนี้เป็นได้แม่ฝันว่าได้บีบข้อเจ้าของมันก็ได้ตื่นมาสั่นโอ้ยก็สิเป็นผีปอบในร่างเดียวกันกับอันผู้ถือกระทำผู้ดอกนี่ก็ได้เอาสิผมสิบอกฟังแบบรอบด้านเลยว่าเป็นอย่างคนจะคอยนอนบ่หลับหนึ่งฮอร์โมนเปลี่ยนฮอร์โมนเมลาโทนินเมื่ออายุหลายขึ้นมันลดลงมันเฮ็ดให้วงจรการหลับนี่เปลี่ยนไปนะครับแล้วกับพวกลูกขึ้นเหี่ยวดูนี่ละเบาหวานความดันนี่ละตัวดีเลยแม่นบ่แม่แล้วก็ปวดเนาะปวดน้ำคอออกฮ้อนกดไหลย้อนเป็นเอียเป็นเล่อกินข้าวสีแซ่บๆว่าสินอนคักๆแน่ล่ะนอนลงไปตื่นกลางคืนมาจะเอียขึ้นโอ้ยขมปิ๊ดนั่นล่ะนะครับแม่ครับโรคนึงที่เป็นตาย่านคือเขาเรียกว่าโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับลังคนจนได้ใส่เครื่องซอยหายใจหมอเพิ่นจัดให้นะนะลังคนสิรู้อยู่ดอกเนาะแล้วกับพวกกังวลเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องหนีทกสหมดนั่นละนะครับอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮาได้คือกันหรืออีแม่สบายหลายพุ่นยังมื้อเว้นก็นอนยังมื้อขึ้นมาสินอนจังได๋กระดอกกระเดียปานนั้นเนาะแม่นบ่ยังมื้อเว้นก็นอนหัวพับหัวเพียบแล้วจังซี่นะนะครับพ่อครับแม่ครับเอาง่ายๆสั้นๆเด้อคันอยากนอนหลับดีๆลูกขึ้นมาแล้วบ่ต้องพลิกไปพลิกมาอันนี้ผมเอาประสบการณ์ตรงของผมมาเว้าเลยเด้เนี่ยอีพ่ออีแม่ลองเบิ่งครับนี่ล่ะสิ่งที่ลูกว่านี่ล่ะห้องคอฟฟี่นี่ล่ะนะครับเนาะลังคนลูกขึ้นมานะครับเนาะเข้าห้องน้ำกันแล้วพลิกโตแล้วกันแล้วหยิบโทรศัพท์มาเล่นแล้วกันแล้วส่วนผัวคุยแล้วกันแล้วลังเทียอีพ่อแล้วก็เมื่อยอยู่แล้วเราสินอนก็ต้องมานั่งเป็นมูอีแม่มาคุยจักไปอันสุดชื่นซื่นบานมาแต่ใส่ดอกเจ้าก็ได้ว่าสั่นอีพ่อว่าคันตื่นพร้อมกันแค่นี้อยู่ตีหนึ่งตีสองคุยกันอ้อมๆนี่คักอยู่แต่ว่าโสกันนี่โสเลี้ยงใดก็ได้แต่ว่าอย่าลืมโสเลี้ยงกาแฟบักหลาดเท่าเอากาแฟสยามใช่มาลองเบิ่งในเปียงมันคือว่าอันคนกินแล้วนอนหลับดีแท้ว่าสั่นอีแม่ก็ลองเบิ่งการกินกาแฟบักหลาดนอนหลับดีมี2สาเหตุผมสิเอาฟังแบบตรงไปตรงมาเลย1คือพอกินกาแฟย่ำมื้อเวียนมันๆบ่อยากอยู่บ่อยากเซาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หรอตัวข้าวแรงมากินข้าวแล้วมันเมื่อยนะหัวพับหัวเพียบแล้วบัดนี้นอนตื่นเซาๆเดียว2น้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีควบคุมระดับน้ำตาลดีๆกลางคืนก็เลยบ่ได้ลุกเหี่ยวนั่น3ครับกาแฟนี่ล่ะคาเฟอีนนี่ล่ะมันมีฤทธิ์ในเรื่องเล่าของเฮ็ดให้คุณพ่อคุณแม่หลับลึกนะครับคาเฟอีนในกาแฟนี่ล่ะแม่จ๋าเมื่อเฮากินตอนย่ำมื้อเว้นย่ำมื้อคืนนี่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการพักผ่อนอย่างมากเลยประโยชน์ของคาเฟอีนเด้นี่แม่นะครับลองเบิ่งนะครับและสุดท้ายคนที่ทายเป็นปกติเพราะว่าผมเอาไฟเบอร์ใส่ในกาแฟเมื่อแม่เมื่อพ่อทายเป็นปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สิเฮ็ดให้ระบบย่อยอาหารของเขาเป็นปกติมันเลยเฮ็ดให้นอนหลับดีสังเกตบ่คนสามมือบ่ขี่สี่มือบ่ไทยร่างกายสู้พร้อมอันนี้การขับไทยกับสีหยาดเนี่ยและสุดท้ายคือผิวพันธ์ครับเนี่ยผิวพันธ์น้ำมันไขคอคอลลาเจนที่ไปเติมน้ำเส้นผมให้ผมบ่ร่วงคอลลาเจนไปเติมผิวพันธ์กล้ามเนื้อให้มันสุ่มซื่นนะครับขึ้นความหนุ่มความแน่นมากน้ำมันไขคอเริ่มดีขึ้นบ่เจ็บบ่ปวดคือเกากระดูกอ่อนเริ่มงอกเริ่มตื่มขึ้นมากก็เฮ็ดให้พ่อให้แม่ได้นอนหลับดีเพราะฉะนั้นแล้วอาภาพรนครสวรรค์นี่ตกเลยตีตกไปเลยนอนนอนไม่หลับนี่นะครับโกนตาตัดตัดจนได้ผัวปลุกลูกกินเข้านะครับเอาแบบนั้นด้วยแม่ด้าให้มันปลอดภัยกับสุขภาพและก็ปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟ Home Coffee แต่ว่าผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่คนที่กำลังร่องตัดสินใจพ่อเอาไปแบบชุด1เดือนซะพ่อตอนนี้เขามีชุด1เดือนมากคือ3กล่อง435บาทได้เดือนนึงพอดี435บาทได้1เดือนพอดีแทนที่สิเอา2กล่องกิน20มื้อเนี่ยอย่าให้มันของมันค่าเอาอีก1กล่องซะ435บาทนะครับได้1เดือนไปเลยค่าส่งบ่ต้องแล้วก็คันจะได้ของแถมจะค่อยเอา4กองเติมอีกกองนึงเติมอีก145บาทสิได้น้ำมันนวดกับสบู่ไปให้พ่อให้แม่แล้วก็วันจันทร์อังคารนี่ครับแม่วันจันทร์อังคารที่จะถึงนี่ล่ะเนี่ยมื้ออื่นมื้อฮื้อเนี่ยบักลาซิมี่กาแฟสำหรับท่านชายมากขอบมาแถมเด้อเสี่ยวมาให้ร่องบ่แม่นหยังดอกนะครับร่องเบิ่งดูอีพ่อประเภทว่าซื้อบ่ซื้อนกเขาบ่นกเขาบ่ขันนะครับเนาะบักใบตายนะตีง่ายๆซะว่าบักใบตายแสนเสียใจใบเอ้ยใบมลาจากนั่นแหละนะครับเฮ็ดแต่เวียก เบียกบ่เฮ็ดอีแม่ว่าเออบักใบตายเดี๋ยวสิเอากาแฟมาให้ตัวนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรเลยเนาะแม่เนาะเอ้าแม่ครับแจกกันต่อเล่นเกมกันพร้อมอยากซื้อกาแฟเราอยากได้ตื่มโทรมาช่วงนี้เลย043009กด83โตโดยการมอบให้จาก DLC ครับยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย DLC ฟังแต่ซื้อก็บ่ต้องอธิบายสิปวดไหล่ปวดมือปวดขาปวดแข้งนะครับตื่นเมื่อเช้าขึ้นมานั่งจุกโจโลนะครับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะลงสนามเข้าห้องน้ำห้องท่ามันคือคักคือแน่แท้เลือดไหลเวียนบ่ดีตัวพ่อนั่นนะนะครับมันไปอุดตันแน่ล่มบ่ลวงแน่มันเลยปวดบวมนะครับเนาะมันก็เค็งตัวบัดนี้มันบ่ครับดึกเท้าเอ็นอ่อนเข้าไปก็ว่ายกดเบิ่งเงาแขนนี่เงาไหล่นี่อ่อนย่อยย่อยพุ่นแล้วนะครับเท้าวันเปียงกดน้ำเต้าเม็ดพริกไทยแกนขี้เล็กเท้าโคข้านกำลังงวดถลึงกำลังหนุมานกำลังเสือโค้งกำลังสร้างสรรค์สิบสมุนไพรตัวหลักนี่แหละสิจะดูแลพี่น้องคนที่หักที่แกนสุขภาพเป็นยาแคปซูลสมุนไพร 100% แบบออร์แกนิก10เม็ด1กล่อง290บาทก็ได้ล่องแล้วขันเอา2กล่องกินแล้วติดใจ500ครับช่วงนี้ลดเยอะนะครับเอาไปหลายๆเด้อแม่เด้อพ่อครับเอ็นยึดเข้าติดนะครับบางคนก้มหยิบของกะยาก DLC ซื้อมันสวัสดีครับสยามไส้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับพ่อกำลังเว้าครับพ่อครับ
1: ครับ
0: โอ้อันพ่อเบิดวันแม่แล้วจะค่อยกล้าปรากฏตัวเนาะซุ้มพ่อเนี่ยเนาะอันช่วงวันแม่นี่แก๊พากันไปใส
1: ่ชื่อจ๋าจุลมยัยโดละ
0: เสื้อกับเมื่อยดีนะฮะ
1: ชื่อกับยัยป้องป้องสีกับยัย
0: โอ้ยอีพ่อสงวนนะยวนบ้านหน้าหนองทมตัวเนี่ยชัยภูมิตัวเนี่ย
1: คร
0: ับ คักหลายคักหลายชื่ออีกชื่ออีกชื่ออีกอุดหนุนลูกไปคักคัก
1: ชื่อน้ำกับวงสายเดียวกันก็ชื่ออ
0: ่านแม่นบ่
1: คร
0: ับ พ่อมื้อนี้บ่ซื้อก็ได้มื้อนี้บ่ซื้อดอกมื้อนี้แต่ว่าอันมาตอบปัญหาฟังเพียงไปพ่อไป
1: เจ้าหลายเลยเจ้าด้อหลายขอหลายตั้งตอบบ่ได
0: ้พ่อ
1: ครับผม
0: คันพ่อมีเงินสุดเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยประมาณจักแสนนึงเนี่ยพ่อสิเอาเก็บไว้ให้เจ้าของหรือสิเอาให้ลูกคันสมมติว่าลูกมาขอคันมีอยู่แสนเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วอีพ่ออยู่ผู้เดียวพ่อเนี่ยลูกเต้าเขาไปเฮ็ดงานแต่ว่าเขาเดือดร้อนอาจจะค้างงวดรถงวดบ้านหลานสิเขาโรงเรียนเขามาขอพ่อขอยืมเงินจากแสนนึงเนี่ยพ่อสิบอกว่ากูมีอยู่กูสิเอาให้หรือว่าพ่อสิเก็บไว้ใส่เองคันพ่อเป็นพ
1: ่อเอาให้เขาจะหามือจะ
0: อู้ความหลักว่าความหลักจังไหนว่าอมตะแท้พ่อเฮ้ย
1: ผมรู้อ๋อมาพ่อได้สิพ่อได้ให้สวมไปวัดแม
0: ่พ่ออยู่นี่คันแม่ในคันแม่นบ่ให้เขากับสิคิดน้ำเขาคือกองที่เสียพ่อ
1: คร
0: ับ ก
1: ็เดี๋ยวไว้แต่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อพ่อผมถามพ่อในลูกพ่ออยู่ไสตอนเนี่ย
1: อยู่บ้านนี่แหละครับ
0: เฮ็ดนาเฮ็ดนาเนาะพ่อเนาะโอ้ครับทั้งสองคนเลยบอกพ่อมีจักคน
1: ลูกสองคน
0: อยู่น้ำพ่อบ่
1: ครับอยู่ผู้เดียวแต่ผู้หญิงละผู้ชายอยู่ออกบ้านแต่เขาอยู่แต่เขา
0: อ๋อเอาผมถามพ่ออีกอย่างนึงคันสมมติว่าเฮาเลี้ยงลูกเนี่ยแล้วมันเขาเอิ้นว่าปีหุ่มก้นเนาะเขาควรจะดูแลเขาจนฮอดอายุจักปีแล้วเขาจะค่อยปล่อยมันเลยบัดนี้แม่นอันใดพ่อซอยกับสิบ่ซอยอันใดที่มันรบกวนกับสิบ่บ่นั่นแล้วบัดนี้สิบ่อย่างนั้นแล้วนี่คิดว่าจะดูแลลูกนี่จักปีจะค่อยสิปล่อยได้พ่อว่าคันพ่อเลี้ยงเนี่ย
1: ปล่อยแล้วอ๋อใช่ปล่อยแล้วเดี๋ยวนี้พอเห็นหนังลูกหายอยู่บ้านนี่คือ
0: โอ้ปล่อยเขาเต็มที่แล้วสิพ่อ
1: ครับผม
0: โอ้
1: เขาปล่อยไปแค่สองรอบ
0: โอ้แม่นอีดีนะพ่อเนาะพ่อครับขอสุดท้ายลูกเสียถามบ่เนี่ยคันแม่นพ่ออายุย้อนไปผมสิให้พ่อกลับไปอายุ20ปีพ่อเสียหยังพ่อกลับไปเกิดใหม่แต่ว่าตอนย้อนเวลาไป20ปีเลยจ่อเวลาหาอดีตเลย
1: เจ๊นนั่งอ๋อกับพี่ปัญญาคิดตีกับเจ๊นมาบวชแต่ก่อนเนาะ
0: โอ้สิไปบวชสิว่าเจ๊นเนี่ยพ่อเ
1: พื่อนว่าสิมาบวชร้อยยี่สิบปีเนาะ
0: บวชเอาบวชสิกลับไปบวชปั๊บสิสิ สิกบ่สิกบ
1: ่ห่วยคันบวชก็สิกอยู่
0: อ๋อสิกสิกแล้วเฮ็ดหยังบัดเนี่ยบวชสิกแล้วอ่ะสิกแล้วเฮ็ดหยังเกณฑ์ทหารเตี่ย
1: สิกยังครับครับสิกยังก็อาบตรวจทหารที่ก็ไปทหารเนาะ
0: ทหารบ่ถือจับใบได้ใบดำบัดเนี่ยพ่อเฮ็ดหยังบัดเนี่ยเอ้า
1: เป็นดำก็ขึ้นมาเห็นนะ
0: กลับมาเห็นนะอุ้ยกะสิบ่อยากไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯอีหยังเพื่อได้เมียแมวเมียอันภาคเหนือแน่ติพ
1: ่อบ่ได้ไปหรอกพ่อคนครับบ่ได้ไปหรอก
0: พ่อมาเฮ็ดนาแม่นบ่ครับพ่อครับเอา
1: ครับ
0: โอ้เอาพ่อลูกกะถามเพื่อเป็นความคิดซื่อๆดอกว่าพ่อนี่สิเป็นจังได๋อย่างซี่นะครับพ่อเอารอบนี้บ่ทันได้สั่งดอกบ่กาแฟโทรมาเรียนน้ำลูกซื่อๆบ่
1: โทรมา
0: เอ
1: าความกาแฟอันฟรีแท้
0: ว้ายกาแฟฟรีอะไรเนาะเจ้าของได้ไปแล้วอ่ะยกเลิกก่อนรอบเนี่ยรอบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าค่อยเรียนอีกเนาะครับพ่อ
1: คร
0: ับ
1: ครับซื้อบ่ซื้อบ่เท่าแก่แล้วใช้ซื้อน้ำกระหลงก็ซื้อได้ซื้อบ่ขาดจะ
0: ซื้อซื้อน้ำเราในมื้อนั้นเราขับรถมาหาผมเราไม่ให้ผมเลี้ยงเลี้ยงไอ้ชาบวน MK เราบอกว่าสยามเทศต้องเลี้ยงเอี้ยเพราะว่าสยามไซน่ะไปขายของอยู่ฮอดหน้าบ้านใหญ่ก็ซื้อน้ำสยามไซซั่นแล้วโจมให้ผมซื้อน้ำพี่การหลวงก็ได้ซื้อน้ำสยามใช้ก็ได้ซุ้มเดียวกันซุ้มเนี่ยซุ้มยาหักไม่น้ำกันครับพ่อ
1: แล้วก็ว่าซ
0: ุ้
1: มเดียวกันผมก็ซื้อทั้งน้ำเจ้าซื้อทั้งน้ำการหลวงเนี่ยค่อยขาดจะเชียร์ได้กินเลย
0: โอ้
1: ส
0: ่
1: งมาจะ
0: บอกแม่พ่อคันแม่พ่อมีคำเบาที่อยากจะบอกพี่บอกน้องว่าเป็นอย่างพ่อคือเลือกที่จะกินกาแฟสยามใช้ในพ่ออยากบอกเพื่อนยังไงซุ้มข้าเจ้าอยากร้องอยากกินไงแม่พ่อ
1: ชื่อผมก็ไปชื่อแม่เพื่อนเนี่ยชื่อน้ำกะหลงอ่ะ
0: โอ้
1: ไปชื่อแม่เพื่อน
0: พ่อถือตัวใดพ่อตัวพ่อถือคักๆกับกาแฟบักลาเนี่ยพ่อถือย้อนยัง
1: ถือขาวะ
0: ถือขาบ่เขา
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: นี้ดิโอ้ถือเข้าถือขาเนาะบ่เนาะ
1: ได้สักใหม่กันเท่าตรงนี้ย่างได้ไปได้แล้วไม่สักใหม่กันเท่ายากแ
0: หละโอ้นี่แหละครับมาเว้าคือเบาน้ําโขงแล้วเว้าอยู่อันมุกดาหารแท้เนาะอันตอนแรกเนี่ยไปส่งกาแฟนั่นเข้าไปส่งในบ้านเดี๋ยวนี้นี่สักใหม่กันเท่ายากมาเอาอยู่หน้าปากซอยเลยว่าซั่นว่าพ่อตามาถ่าเลยว่าซั่นเออครับผมเอาพ่อขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อทั่วมาเหรียญน้ำลูกน้ำเต้าขอบคุณครับอ่ะแม่จ๋าต่อกันมาเรื่อยๆมาเฮาคุยกันยาวๆเบิ่งกันนะร่างเทียร่างข้าวแม่เวลาจัดรายการแล้วก็คิดฮอดพ่อฮอดแม่ร่างคนก็อยากแชร์ประสบการณ์นะครับแม่ร่างคนก็อยากเล่นเกมถามว่ามีเงินซื้อบ่ซื้อมาแล้วกวางกวางท่วมหัวกาแฟบักลาเนี่ยแม่นแล้วเจ้าของเอาไปวางไว้หลังตู้มันก็ท่วมหัวตัวมีอยู่2กล่องนึงอ่ะกัดอยากได้อีกกล่องนึงเพิ่มนี่นะลูกหลานเอ้ยว่าซั่นมาเด้อแม่เด้อ043 009 888พ่อครับแม่ครับสิ่งที่คันผมถามว่าเหตุผล3ข้อเป็นยังต้องกินกาแฟบักลาอันดับแรกเลยนะครับเป็นพระเอกเลยคือมันราคาถูกนโยบายนี่ยาให้มันหายไปแม่ต้องซอยกันสนับสนุนคือขายจำนวนเยอะแต่กำไรน้อยกำไร5บาท10บาทแต่ว่าอาศัยขายหลายบ้านขายหลายกองเนี่ยครับแม่ตัวนี้ผมจะรักษามันไว้แต่มันจะต้องประกอบไปด้วยแรงใจจากพ่อจากแม่ซอยเชียร์ซอยสนับสนุนลูกเต้าจะค่อยสิขายแบบนี้ไปได้คือเน้นราคาถูกถ้าแม่รู้ว่ากาแฟที่บ่มีน้ำตาลเนี่ยต้นทุนก็คือหญ้าหวาน2ครีมเทียมเฮ็ดจากถั่วขาวอันนี้ก็ต้นทุนสูงขึ้นอีกมันบ่ขึ้นน้ำมันปาล์มแล้วก็ยัง3มาเกี่ยวแก่กับพวกอีหยังล่ะแม่จ๋าเกี่ยวแก่กับสมุนไพรไฟเบอร์ทายง่ายนะครับสมแขกจังซี่นะหรือว่าจะเป็นสมุนไพรอีกหลายตัวอันนี้ก็จะซอยเฮ็ดให้พ่อให้แม่บ้านเฮาเนี่ยได้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นกาแฟยี่ห้อใดที่แม่เคยซื้อแพงๆแม่ต้องมาลองของลูกคุณภาพเดียวกันเปี๊ยะเลยเผลอๆดีกว่าตรงที่คอลลาเจนครับสวัสดีครับสยามใช่ครับ
2: ฮัลโหล
0: จ้าแม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าม
0: ีอะไรให้ลูกรับใช้จ้าแม่จ้า
2: แม่จะกันสั่งกาแฟสัก2กล
0: ่
2: อง
0: ตกใจเบิดหมากพ่อนึกว่าสิว่าข้าขี่กระเทือให้ลูกฟังที่สนดอกหากระทุน
2: ซื้อเพื่อน2เทียร์จ้ะ
0: ซื้อ2เทียร์แล้ว
2: ค่ะ
0: รอบนี้เป็นรอบที่5 บวกถือว่าบวกถือว่าอีแม่กินดาบ่แม่นบ่อยู่นาคูสิแม่แม่นว่าย
2: ู่นาคูจ้ะ
0: จ้ะจ้ะเอารอบนี้เอา2กล่องแม่นบ
2: ่จ้ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับแม่กินแล้วเป็นได้อารมณ์ดีบ่กาแฟลูกลา
2: จ้ะจ้ะกินแล้วครับสดชื่นแต่ว่า
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
5: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
6: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
7: มันมาอีกแล้ว
8: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
9: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
10: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
12: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
13: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
14: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
2: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้ากล่องนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีกรอด
3: ตองไปกับไอบอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916 84

ครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายนะวันนี้เรากลับมาดูแลกันเช่นเคยที่นี่ทุกวันครับ13นาฬิกาโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง14นาฬิกา 98.25 นาทีผมยุนเฉลิมครับและเช่นเคยครับเรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวผู้ที่อยู่ให้การสนับสนุนกับเราด้วยดีมาตลอดเลยนะครับส่วนคุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราในชั่วโมงบ่ายแบบนี้ก็สามารถที่จะ

คุยกันหลังไมค์ได้ครับ0885719422 0885719422ชั่วโมงบ่าย 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ก็ยังคงมีเพลงนะครับที่เลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบหลากหลายเลยทีเดียวครับไปฟังเพลงนี้กันครับงานจากชาตรีศรีชนสมัครรักสมัครแฟนครับ

นั่นคือเข้าเวรรอนะครับงานจากสอนเพชรสอนสุพรรณครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับ 98.25 นาทีผมยุนชัยเริ่ครับในช่วงเวลานี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันครับไปฟังงานจากตายอรทัยครับเพลงนี้ฝากเพลงลอยลมแล้วก็มีงานจากปริศนาวงศ์สิริด้วยสำหรับเพลงคิดฮอดอีสานครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองไปกับเราที่นี่ที่เดียวจบครบกันแน่นอนนะฮะเราจำหน่ายในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เลยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยกูบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-2479394อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปหาเราที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างอยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับฟังเพลงกันต่อครับหยิบงานจากร็อกอ้อทุ่งทองนะเพลงนี้ถามใจกับสายลม

และนั้นคือคิดฮอดสาวตีข้าวงานจากเกษมคมสันครับคุณฟังในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งกับหน้าที่ผมยุนชัยฤกษ์ที่นี่ 98.25 พร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันแน่นอนมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปะปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคุปตาบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามได้093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันแน่นอนที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับมีงานจากเสียงร้องของสาธิตทองจันทร์นะกับเพลงหลงกลิ่นสะเลเตครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนี่ก็คือสักวาหน้าฝนครับงานจากเสียงร้องของแดงจิตตกรครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ครับท้ายชั่วโมงคุณฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะขอบคุณไปถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ด้วยครับนั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณผู้ช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับส่งท้ายกันที่วอนน้องคืนงานจากอีเกิ้งครับแล้วก็งานจากสอนดอกอ้อก้านตองกับเพลงออนซอนอีสานมีเวลาพอฟังหนาวมาถ่าอายครับงานจากนกพรพนานะส่งท้ายกันขอบคุณสำหรับการติดตามเชเลิกรัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแดด

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
2: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: บุญบังไฟ
9: เตรียมต
8: ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ี่น้องเอ้ยเพิ่นยังว่าฮักจักใจยังค่อยท่าถึงเวลาสิพะหังไกลก็เพียงแต่รังแต่ใจนั่นบ่หวั่นไหวเด้อลาลานางเอ้ยลาลาลานางเอ้ยตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ช่วงของรายการลูกทุ่งคนฮักสุขภาพดำเนินรายการโดยน้องสลาสาวสกลคนโก้ทักทายสบายดีมิดหมอแก่นแฟนหมอลำทางสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฝั่งโขง FM 103.0 อยู่ทางบ้านพันเผาอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายลิงก์สัญญาณสดไปที่สถานีวิทยุน้ำเพิงเรดิโอ FM 101.0 อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครลิงก์รายการสดๆไปที่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25 อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีลิงก์รายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 มื้อนี้สาวสกลบ่ได้มาผู้เดียวค่ะมาพร้อมๆกับผู้บริหารหน้าใหญ่ใจสปอร์ตดีเจบ้าวสลอยรูปหล่อค่ะ
1: หยิบคำก่อนคำคมมาเว้าบ่รู้ว่าสิคองจ้องคองกันบ่ซั่นนี
0: ่ค่ะ
1: เออแต่ว่าอดซาฟังไปซะก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: สาวสกลเอ้ยเพิ่นยังว่าศาสนานับมือสวยขั้นกระบุ้ยนับมือซื้อซุ่มผู้สาวขี้ดื้อตีคิ้วใส่พระเน้นขั้นพระเน้นเฮาบ่เล่นพระเน้นเฮาบ่ว่าผู้สาวสั่ง

0: ติกาตีคิวใส่พระสงฆ์แน่ว่าพระสงฆ์บ่คงมันวินัยธรรมบ่มันแกนผู้สาวจังสีแลนซื่นฮือสะดืออ้าใส่พระสงฆ์
1: คืออยู่แต่ว่าเอาอีกรอบนึงซะ
0: เออบ่ยังบ่ได้จบดิ
1: บ่
0: เออฟังซะก่อนหัวเราะก่อนขอนึกภาพหลวงพ
1: ่ออย่าไปคืนดอกค่อยกันไถไปทางใดก็เห็นแต่ภาพหลวงพ่ออยู่นี
0: ่หลวงพ่ออีหง่างอันสาวสาวกะจังแลนซื่นฮือซื้อสินฮือสาวตะคนสาวกับจังแลนสินฮือสะดืออ้าใส่พระสงฆ์แน่ว่าติแต่ควายบักเล่เถ่าบักตู่สวนบ่อึดฮีได้ลือติแต่แม่งมีหายตินสินบ่ลำเพียงตั้งเข้าใจบ่นี่สาวตะคน
1: เออ
0: เอาจักรอบบ
1: ่เอาเอาอีกเอาอีก
0: เอาจักรอบเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: ออตอนนี
1: ้
0: เอาให้มันคล่องตัวเพราะว่าขอเห็นพระกับแมซี่เมื่อวานโอเบอร์แมนกับแม่ออกออกข่าวเต็มประเทศเออรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นยังรุ่นฝังเข็มฝังมุกรุ่นฝังกุดโอ้ยสาวสกลเอ้ยเอาไอ้จักเทือนะสาวสกลเนาะตีคิวสาวสกลเอ้ยพ้นยังว่าศาสนานับมือสวยขั้นกระบวยนับมือซื้อซุ่มผู้สาวขี่ดื้อตีคิวใส่แต่พระเน้นขั้นพระเน้นเฮาบ่เล่นพระเน้นเฮาบ่ว่าผู้สาวสร้างสิก้าตีคิวใส่พระสงฆ์แนวว่าศาสนาสงฆ์บ่คงมันแนวว่าสงฆ์บ่คงมันวินัยธรรมบ่มันแกนผู้สาวกะจังแลนสินฮือ
1: ผู้สาว
0: ผู้สาวกะจังแลนสินฮือสะดืออ้าใส่พระสงฆ์แน่ว่าติแต่ควายบักทะเลเถ่าบักตู้สวนบ่อัดฮีได้หรือสาวสกลเอ้ยบ่อัดฮีได้หรือเห็นไหมสาวบ่อัดหัวเห็นไหมติแต่แม่งมีให้ตีนสินบ่ลำเพียง
1: ค่ะ
0: ข่อยก็เมื่อยข่อยขึ้นกันสาวสกล
1: ว่าแล้วใจจริงขาดแล้วไหม
0: ข่อยบ่แม่นแนวพญาคักข่อยบ่ค่อยเปลี่ยนได้สาวสกลข่อยมันเป็นคนโบโบเพวีเนาะข่อยมานั่งจัดรายการอยู่น้ําเจ้าซํานี่มันดีซําใดแล้วจะรู้บ
1: ่โอ้กับแม่นหา
0: สัวข่อยจะได้เป็นนายห่างสัวสิข่อยจะได้เป็นนายสถานีโอ้ยสัวจะว่ามันยากคือมันง่ายมันนั่งหัดเว้าพญาอยู่นี่แต่ละก่อนแต่ละค่ำนี่ข่อยทองอยู่เป็นมือพุ่นนี่แต่ว่าขบวดแน่นขบวดบ่ได้โดนนั่นล่ะขบวดได้หนังสือแต่ซุมื้อนี่ข่อยก็พอได้อยู่ดอกหน้าอันใดก็ได้มันบ่เขาเอิ้นว่าเอาขยันสัวเอาเฮ็ดหยังก็ตามแต่เอาขยันสัวสาวทุกคนเอ้ยมันเพี้ยนเอาแล้วก็จิตใจดีซื้อสัตว์ซื้อตรงกับพี่กับน้องมันเอามันก็ดีเท่านั้นล่ะแม่บ่เท่าน่ะ
1: แม่นล่ะ
0: ใครก็ผู้ลังคนโอ้ยจบดอกตกดอกตื้อรอกินของชาวบ้านฮึ้ยไปจังไหนผู้เป็นพระเป็นสงฆ์องค์เจ้าซาตุผู้ดีก็ขอนับถือผู้บ่ดีก็เอาผ้าเหลืองบังหน้าภายหลังนั่นค่ายาเสพติดก็มี
1: ค่ะ
0: ค่านั่นค่านี่ก็หลายสาธุชน
1: ค่ะ
0: มันเป็นจังสั่นมันเสื้อถือใจหยากอยู่บ่จะว่าใจคนนี
1: ่
0: มันเบิ่งหยากบ่จะว่าน่ะ
1: เบิ่งหยากละและยิ่งตอนนี้สังคมเสื่อมโทรมเนาะ
0: นั่นแหละ
1: นะคะอันฮอดบ่อยากไปฮอดวัดเด
0: ้นั่นแล้วเด้อนั่นแล้วนั่นแหละเอาจังซี่ข่อยสวัสดีพี่น้องก็เด้อบ่เลี้ยงพระเอาไม่ออกว่านักลมขอเดี๋ยวเบิ่งตะภาพเอ้าทักทายสบายดีคุณพ่อคุณแม่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ทุกท่านทุกคนเด้อเจ้าเนาะแฟนเพลงแฟนรายการแฟนคลับ FC คุณพ่อคุณแม่ละกาแฟนเพลงแฟนรายการไอ้น้องสุขุสุคนอาซ้ออาเจ้เฮียนี่ลืมบ่ได้สาธุคนผู้เพิ่นค่าเพิ่นขายให้อยู่ตอนนี้เนาะละกาทักทายสบายดีครับแฟนเพลงแฟนรายการทางพังโคนสกลนครเน
1: า
0: ะตอนนี้กำลังออกอากาศชั่วโมงที่2ประมาณออกอากาศอยู่ขึ้นเสียตีบ
1: ่แม่นค่ะอยู่ทางอำเภอบันดุงสาวสกลประกาศไปแล้ว
0: โอ้ละกาพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทางนี่ละอันเบาไรซนี่พี่น้องทั้งสังคมโพตากนายยงน้ำสมเบาสลอยเฝ้ากุลีกุจอมาจัดรายการชั่วโมงแรกกับชั่วโมงที่สองจัดชั่วโมงนี้แหละก็สิเฝ้าเดินทางกลับน้องหานมืออื่นเศร้าสิเฝ้าลูกแต่เศร้าพาทีมงานข้ามไปนครหลวงเวียงจันทร์ไปเบิ่งโรงแรมไปเบิ่งสถานที่สิบรรจุคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ได้บ่ร้อยคนนี่เนาะแม่นบ่สาธุชนเฮาสิจัดงานเฮ็ดบ่คือไผบ่มีไผคือพร้อมสาธุคนงานเฮาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เออ เสื้อก็เตรียมไว้ละไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เออผู้ใดซื้อโปสใส่เสื้อเขียวสีเขียวงามบ่
1: งาม
0: สีเขียวคือหยัง
1: สีเขียวเหนียวซับ
0: เออสีเขียวเหนียวซับเหนียวซับพร้อมเด้อผู้ใดเตรียมตัวมื้อวันที่10ตุลาแล้วเสียงร้อยสิได้เดินทางไปตะเซามื่นสิไปเบิ่งสถานที่โรงแรมแล้วก็มี2สถานที่ที่จะไป
1: ค่ะ
0: 2 3 สถานที่ว่าจะไปวัด
1: ทุ่งธาต
0: ุวัดทุ่งธาตุหม่องเบาเสื้อลอยเคยถึงเหล็กน้ำเพลินมือหนึ่งคอยจะไปพบไปโม่น้ำเพลินแล้วก็สิมาโรงแรมไปบนสถานที่แล้วก็ฟ้ามากินงัวปินแล้วก็รีบเดินทางกลับแล้วเด
1: ้
0: คันพี่น้องบ้านเฮาคันพี่น้องบ้านเฮาอยากเห็นอยากเบิ่งว่าซั่นก็ไปตอบไปแซะไปซ่อมได้อยู่ร้านงัวปินนั่นล่ะอย่าลืมไปเลี้ยงไปเกียร์นั่นแน่ล่ะ
1: เออบ่แม่นไปเลยเฮาเลี้ยงบ่บัตรที่ดีพ่อเฒ่าวันที่13ก็สิเดินทางล่ะเด้
0: แม่นล่ะ
1: กะตัดสินใจแล้ว
0: ตื่นเช้ามาก็สิไปกรุงเทพ
1: แม่นตัดสินใจแล้วก็ไปน้ํากันคือเก่า
0: ตัดสินใจมื้อใด
1: มื้อกี้นี่ล่ะไปที่ป้อยให้เจ้าไปผู้เดียวก็เป็นห่วงเจ้าเนาะ
0: อ
1: ันผู้ใดสิเปิดหน้าให้กินผู้ใดสิรับโทรศัพท์ให้มันบ่ล่ะ
0: เออแม่นล่ะ
1: ผู้ใดสิหยิบกระดาษที่สอกที่สู้ให้มันบ่ล่ะ
0: โอ้ยจักไปหาเมียจักของกับว่าโลดอยากไปหาทิศรักเพิ่นกับว่าโลดจะมาเว้าหลายสาวสกลเอ้ยมื้อนสิเอารถนาวราไปเป็นกระบะเป็นคอกรถคอกเนาะว่ากันเฮารถตู้ทึบไปเพราะว่าบรรจุมา 2,000 ฮอแล้วก็มี
1: ลูทีนา
0: ลูทีนามันใส่ได้สำนันมันยังบรรจุบ่ได้อีกก็เลยสิเฝ้าเอาปิกอัพนาวราไปใส่มันสิได้บรรจุได้เป็นตัน4ตันหาได้เนาะมันบ่ล่
1: ะ
0: หาวมื้อนก็สิเฝ้าไปนครหลวงแล้วก็มื้อก็สิเฝ้าไปบางกอกหาวนี่แหละงานของเชียงรายก็เฮ็ดจังซี่ล่ะสาธุชนมันจะคอยลดต้นทุน
1: ค่ะ
0: คันจ้างเพิ่นว่าซั่นเจ้าก็เคยเว้าสุขคุณบอกคุณแม่ฟังแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ข่อยก็เว้ามาตลอดเมื่อกี้นี่ข่อยถามน้องพนักงานที่อยู่โรงงานคันพี่ส่งกลับบ้านนี่เขาเจ้าเอาเท่าใดตอนนี้กล่องละ120บาท
0: พูดน่ะ
1: กล่องนึง
0: โอ้ยน้ํามันเที่ยวขึ้นเที่ยวลงสาธุชนเอ้ย
1: ค่ะ
0: ตะกี้กล่องละ80
1: แม่น
0: บัดนี้มากล่องละ100บัดนี้120แม่นบ่
1: แม่น
0: บางเดือนก่อนน่ะไปกับสาวสกลนั่นน่ะน้ำมันลิตรนึง35บาท36บาทสาวสกลไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ลิตรนึง38 39บาทขึ้นๆลงๆ
1: ค่ะค่ะ
0: เอ้ารัฐบาลตาสวดลดราคาน้ำมันให้ค่อยแน
1: ่ยะสุไปอันอ้างอิงเพิ่นเนาะ
0: เอ้ามันเป็นความจริงเออรัฐบาลตาสวดเอ้ยเออรัฐมนตรีกระทรวงพลังคมกระทรวงพลังงานนั่นเห็นใจชาวบ้านให้เขาเดือดร้อนเอ้าเขาเป็นคนที่คือกล้าบอกกล้าว่าเอ้าเขาว่าเรื่องจริงแม่
1: ค่ะ
0: เออเฮ้ยจะว่าจังไหนซะน่ะ
1: อันเบาสงสัยพอพูดเดียวเด้อจ้าบ่เป็นหยังอันนี้สาสกลอยู่ซื่อๆคือเขียวทั้งเทิงอยู
0: ่ฮู้บ่ว่าค่าของสีมันแพงพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งสปป.ลาวเพิ่นก็กระทบ
1: ค่ะ
0: เออคันน้ํามันประเทศไทยแพงพี่น้องบ้านเฮาก็แพงนํากันเออโอ้ยใหญ่เขาเว้าหลายสูงลดลงเร็วๆเด
1: ้อเฮานี่มันเดินทางตลอดคันบ่เดินทางก็บ่ได้ไปหาพี่หาน้อง
0: ธรรมดา
1: บ่ได้ไปค้าไปขายมันบ่ล่ะ
0: แม่นล่ะ
1: คันเกิดว่าน้ํามันลดอันนั้นลดอันนี้ลด
0: ประเทศนอกเขาบ่ได้แพงเด้อๆๆสาวทุกคนเขาเซาลบเซาเร็วกันล่ะแม
1: ่ค่ะ
0: เออขับขายถึงล่ะแม่
1: เ
0: ออสิมาเอาขึ้นไว้หยังกระดอกเดียวเอาให้จะไปจะเว้าจะเว้าซะ
1: บ่ค่อยบ่
0: จับไปขัง
1: ค่อยซะเว้าคือเว้าง่ายๆว่า
0: เมื่อกี้จะเว้าหยังก่
1: อค่อยเว้าหยังก็เฮือเมื่อกี้นี
0: ่เว้าเรื่องน้ํามันนี่ล่ะเรื่องน้องเพิ่นว่าจังได๋เนี่ยก่อ
1: บอกก็บอกว่าคันเกิดว่าส่งสินค้ามาให้เฮานี่ถามว่าส่งขนส่งนี่ส่งมาใด
0: เออ
1: แปลว่า10,000 กว่า 10,000 กว่า
0: เออ
1: คันเฮาไปเอาเอง 6,000 7,000
0: แม่นล่ะ
1: ก็ลดไปเทื่อละ 4-5,000 ก็ยังดี
0: มันก็คุ้มค่าอยู
1: ่
0: ก็ค่อยๆไประมัดระวังเอาเนาะแม่นบ่ล่ะ
1: เมื่อยแน่ก็อดเอา
0: บางทีก็แซงเขาบางทีเขาก็แซงเฮาเออจะแล่นเร็วได้แล้วลูกว่าซั่นว่าบางทีก็120พุ่นเด้100 300 400พุ่นน่ะเออความเร็วมันได้เด้จังหวะมันไห่มันบ่จะว่าบ่เออคือจังหลวงพ่อนั่นล่ะเราฟังเข้ม
1: เอ้า
0: เออพี่น้องมารับสายหน้าใหม่บัดนี้
1: บัดนี้เปิดรับสายหน้าใหม่ในช่วงของรายการนี้ค่ะ
0: เออเจ้าเป็นคอยเป็นนี้ยายแสงเดียนนั่นเจ้าใส่คอยไปล่ะ
1: นี่เด้คอยก็เปิดไปให้แล้วเพลงนึงอีกเพลงนึงก็เปิดแล้วเด้ตอนต้นรายการนะ
0: เ
1: หลือแต่เพลงของเจนางพังคุณแล้วก
0: ็
1: ผลงานเพลงของแม่วันก็ตั้งไว้ให้เรียบร้อยเอาพ่อช่วยโทรมาแล้วเด
0: ้อรับสายพ่อช่วย
1: กันพ่อช่วยโทรมานี่มีออเดอร์แน่นอน
0: แม่นล่ะ
1: สบายดี
0: สบายดีคุณพ่อช่วย
2: สบายดี
0: เจ้า
2: โอ้บ่นี่ทีมงาน หลายมื้อนี้ดอนทรายตัวแอร์มาอีกแล้วตัวแอร
1: ์ค่ะค่ะ
2: ตัวแอร์ดอนทรายที่
0: ขอเสียงพอตัวแอร์แน่เร็ว
2: เอาก
0: ับเฮ้ยอะไรจังสี่ได้ไหม
2: เอาเอาเอากาแฟหาถง
0: โอ้
2: เอ็นดีรถจีน่าสามกล้อง
0: โ
2: คดีล่าหนึ่งกับฟุก
0: ผู้หนึ่งได้กล่องผู้หนึ่งได้ซิงค์มาที่นี
2: ่ตัวแอร์เอาล้มกับตัวแอร์เนี่ย
1: สบายดีตัวแอร
0: ์พ่อแอร์สบายดีเจ้า
1: แม่
0: สบายดีแม่ตัวแอร์สบายดีเจ้า
3: อันนั้นตัวแอร์นี่มาลุมหัวตัวช่วยเด้อมื้อนี้เด้ออ
0: ันคุณแม่เดี๋ยวให้เสียงร้อยบ่จะค่ําแน่
3: อันพ่อตู้ช่วยอยู่ผู้เดียวหมดตู้แอร์มันลุมพ่อตู้ช่วย
1: เอากินคักๆละเด้อกาแฟฟี่ข้าวหลามฟี่น่ะกินคักๆอิ่มๆจังมื
3: ้ออันแม่อันเอาเงินนำมาส่งพ่อตู้ช่วยมื้อนี้นี่ 5,000 บาทนึงด
0: อกแม่ตู้แอร์ได้ยินเสียงเสียงลอยบ่ได้ยินเสียงเสียงลอยบ่นี
3: ่ได้ยินตัวได้ยินตัว
0: คำมาแอร์นี่ประเทศไทยนี่เป็นผู้ชายเด้อทำไมแอร์นี่ไม่ยิ่งทั้งบุญเชียงร้อยบ่ค่อยคุ้นก็เลยเอิ้นเป็นพ่อตู
3: ้ตู้แอร์นี่ว่าแม่ค่อยหันละลูกคนแรกพ่อเป็นคนทะเคขมวน
0: โอ้พุ่นตัวนี
3: ่ตั้งแม่เป็นคนมันหอม
0: โอ้
3: พ่อก็เป็นอาหารเก่าตะกี้เนาะ
0: เจ้า
3: คนนี้ฮักหลายก็เลยเอ๊มาสนว่าติดปากมาถ้าห่วงเดี๋ยวนี
0: ้
3: ทุกคนแรกของพ่อของแม่ตุ๊ดตันพอตุ๊ดตันให้ทะแขกขมวน
0: ให
3: ้ตู้เอ๋ให้บ้านหอม
0: ผู้ใดก็เอ๊ติดมาเลยเป็นแม่ตู้เอ๋เลยว่
3: า
0: ตีโอ้เจ้า
3: พิมพ์งานแม่ตู้เอ๋นี่มาน้ำกันนี่4คนนี
1: ่ขอเสียงคนบางคนดังๆไหมคะ
0: ได้ยำเขาได้ล่ะไปละหันอ่ะ
3: พอตัวช่วยว่ามีอันที่ห้ามหุ่นหุ่นไปหุ่นมาทุกเจ้าก็บอกเปิดรายการอย่าเคลือเดี๋ยวน
1: ี้มันอยากว่าม
0: าเปิดรายการเด้อ
3: ทีนี้จากเราเชนแล้วที่เขามาเปิดรายการนี
1: ้อันเม็ดตัวเอ
3: ตบเวนี่ก็มาไม่ให้กินฟรีนี่แจกอยู่นี
1: ่แจกข้างๆรถพ่อแจกข้างๆแจก
0: เลยล่ะสิรวยแล้ว
3: ไม่ตู้แอร์อยู่ไกลทําได้จะว่าอยู่หน้าโรงงานเบี้ยคุณน่ะยังดันด้นมาหาพ่อด้วย
0: โอ้หน้าโรงงานเบื่อบ่ด
3: ีว่าสิล่ะอันให้แม่ลีมาส่งบ่ได้หวาเจ้าสิไปหยังหาพ่อตู้ช่วยหา
0: ก็อยากมาเห็นอยากมามวนหน่อยอยากมามวนกันหน่อย
1: คุณน่ะเสียงหัวตื้อ
3: ว่ะแม่นคนโนมันสีผมเว้ากันเด้อ
0: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้ว
3: มันแพงกันนี่หลายคนทั้งกันเด้อ
0: แม่นแล้ว
3: เอ้าเอามากินสมุนไพรนี่ก็เพื่อสุขภาพของเฮาเนาะ
1: จ้าก ิน
3: ไปแล้วมันจะได้ผลประโยชน์ของเฮาเนาะ
0: แม่นแล้ว
3: มีแอนมีเฮือเฮาเนาะ
0: แม่นแล้ว
3: ร่างกายเฮาก็แข็งขึ้นเนาะ
0: แม่นล่ะ
3: เฮาสิเฮ็ดจังได๋มองใดมันสิอยู่ได้อยู่ดีเฮาก็อยู่ไปหั่นแหละ
0: แม่นแล้วแม่ตู
3: ้กินเพื่อสุขภาพของเฮาเด้
0: เจ้า
3: แต่ว่าก็สิได้มาซื้อนี่อยู่สาขาใดก็บ่รอสาขานี้เด้อ
0: แถมขลาม
3: สาขานี้ดีหลาย
0: สาขานี้แถมขลาม
1: กาแฟก็กินฟรี
3: ดอกตุลีนี่ดีหลายเด้อ
1: เดี๋ยวแม่ตู้แม่ตู้
3: อยู่ใกล้ๆยังบ่ซื้อน่ะ
1: อันแม่จ๋าแม่ตู้แอร์
0: ไปงานเอิ่นไปงาน
1: อันบอกแล้วอันที่ว่าจะไปงานนี่ซื้อเป็นโปไปงานน้ำกันเนอะ
3: จะว่าจังสันตัวคว่ำล้มกับพ่อช่วยเขาอยู่นี่ล่ะ
1: ต้องไปเด้ต้องไปเด้
3: อันว่าสิได้ซื้อนั่นแล้วก็เขาก็เข้างานน้ำเพลินว่าสันล้มกันนี่นะ
1: แมนแล้ว
0: เดี๋ยวละเสี่ยงร้อยสิล้อมผ่าจ
3: ับ
0: เก็บเงินค่าบัตรเบิ่งสาวสักคนบาทที่นี่หัน
3: แมนแล้ว
0: แม่นแล้ว
3: แล้วก็ว่าให้เมื่อแล้วโนมันขับรถไปแท้ไป
1: เจ้าถ้าพ่อกันเด้อแม่เด้อเอาไปหลายๆคนเด้อแม่เด้อ
3: เจ้า
1: เอาซื้อผู้ละโปละไปน้ำกันเลย
3: เจ้า
1: อันเอา
0: อยากจับได้วิทยุหรือว่าอยากจับได้หมอกระทะปิ้งย่าง
3: จับใจพี่แต่ยูก็ใส่หมอกระทะเสียงหน่อยแล้วถามก่อนปฏิโทษมาหาช่วยอีกตัวหนูอันเพิ่นก็บอกให้ว่าอันเอาเบอร์โทรอัน อันสาวเอมี่จงฟูนะ
1: เจ้าเจ้า
3: เออเอากระจองฟูน้ำสาวเอมี่หัน
1: เจ้าเอาชุดโปใหญ่เลย
3: แฮนเฮาก็เข้าน้ำร้ายกาน้ำเพิ่นหั่นละบัดนี้เลยเพิ่นอันไปอันนั้นเฮาก็ไปน้ำเพิ่น
1: เจ้า
3: แม่นั่นตัว
1: แม่ตู้แอมากกับไผแน่มื้อนี้มานํากัน4คน
3: มากับน้องสาวแด่กับวันนั้นโอ้ยมีแต่พี่น้องกันนี่ล่ะน้องนุ่งกันนี่ล่ะมานี่ซุ้มลุ้มหุ่มห่อซุ้ยซวยเฮานี่น่ะ
1: เจ้าบัดสินี่น้องสาวนี่มีผัวล่ะไป
3: อันซื้อแล้วหัวน่ะหักหัวตายนี่จากแล้วนายนายนายเนี่ย
1: อันแล้วอยากได้ผัวไหมบ่บัดที่เนี่ย
3: ผัวตายได้ทีฟีแล้วนายเนี่ย
1: เออแล้วอยากแล้วอยากได้อีกบ่ล่ะแม่ตู้
3: อันแล้วว่าเอานะเอาว่ากับเราไงแล้วว่าเอา
4: แล้วขอสาย
1: เนี่ยเอาขอสายเนี่ยขอสายเนี่ยสบายดี
3: ลำลายดี
1: เจ้าเอาเอา
3: ผู้เป็นผู้เป็นแต่มีเงินสิมาเลี้ยงลูกซอยอันก็สิเอาได้อยู่
4: สาวสะกดนั่งอย
1: ู่เออก็ยันก็ตาย
3: เออ
1: ว่าเอาเอาเอาไอ้เสียงหลอยบ่
3: จะไม่เฮาเลี้ยงให้คือสิหาบ่ได้แล้วตอนนั้นน่ะ
4: เอออ
1: ันบ่อยากกินผลิตภัณฑ์ฟรีบ่เอากับนายห่างสาวสะกดบ่
3: โอ้แม่ห่างแม่ห่างว่าสิมาเอาเฮาห่างน่ะบ่หลายแล้วเจ้าผู้หลายแล้วไปบ้านที่หนึ่งโอ้ยลูกมันจะเรือแล้ว
4: โอ้ยเนอะจะพากันตัดสินใจไว้ไรเด้อได้ห่างพ่อเจ้าสู้เด้อ
3: ได้ห่างดีมันอันมะแรงหลายโว้ยต่อมีอะไร
1: มะแรงต
3: ่อเออมะแรงอย่างนี้จะมะแรงสดๆต่อมอะเนี่ยว่าดอกดาวเรื่องกำลังขึ้นมากเลย
1: เออมันจะแก่เป็นดอกแล้ว
4: มันเป็นดอกไข่เน่าสบอ
3: จะจะว่าเดี๋ยวจะดูว่าทุกคนบูฮู้เด้อคนบูฮู้คนฟังนี่จะดูเด้อเ
1: จ้าหูจะขี้พื้น
3: เอาเอากับอันเมตู้
4: อันเมตู้จะปีแล้วเมตู้ซื้อยัง
3: เ
1: ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: เมตู้ซื้อยัง
1: อันเมตู้โอ๊ยไปแล้วบ่ไปแล้ว
2: มันก็แซวอยู่นี่แหละมันแซวอยู่นี่แหละ
1: อันแซวคือส่งตลาดนัดนี่แหละพ่อ
2: นั่นตัวทีมงานนี่มาเขาจะบริมาณมิดไหน
4: เออ
1: แต่ว่าตอนแรกที่อันเขาเจ้ามาเขาเจ้ามามิดมิดบ่แมนบ่พ่อ
2: มาเขาเจ้ากับมามิดเขาเจ้าได้บอกกับลูกสาวจากคนกับลูกสาวเจ้าหลอยแล้วเขาเจ้ากับม่วนเด้
1: เจ้า
4: แม่เราซื้อยังกับผู้ที่สองอ่ะนะคุณพ่อแม่ยังก่อผู้ที่สองเหรอ
2: ผู้ที่สองเอ้าแม่เข็งมาแฟนคุณว่า
1: แม่เข็งแม่ปะเข็ง
4: เอาแม่ปะเข็งเอาแม่ปะเข็งตั้งเพลงน้ำพ่อปะซ่อนบ่ตั้งเพลงน้ำพ่อปะคอบ่นี่หัน
2: แม่ปะเข็งฟังไปเพลงน้ำปะก่อนบ่แล้วว่าได้ตัวได้ตัวฟังอย่างนั้นได้ฟังเพลงอย่างก็ได้ละว่าน่ะ
4: เจ้า
2: เพลงอย่างแต่มันแม่เพลงปะคอใหญ่
1: เออปลาคอใหญ่เนาะ
2: เออเราบ่มาปลาคอหน่อยแล้วมาปลาคอใหญ่
4: ก็ล่ะเออนี่ล่ะแม่หันสิเอาไปอ้อมซื้อกินดอกปลาคอใหญ่หัน
1: ถ้าแม่นแม่ข่อยก็ซื้อแม่ปลาเข็งเนาะบัดนี้อ้าคักละมากแล้วมากแล้ว
4: อันขอร้องแม่ลี่เยอะๆเด้อจะเว้าอีหยังหลายกระดอกกันเนี่ยเด้อเกี่ยวกับได้ห่างหันเดี๋ยวเราไปไล่ไล่บ่แม่นความจริงหัน
3: แม่ล
4: ี
3: เรา
4: บ่อ
3: ย
4: ู่
3: แล้ว
4: ช่
3: วยล
4: ู
3: กเราเน
1: ี่
3: ย
1: บ่อ
4: ย
1: ู่
4: บ่
1: เลยแล้วพ่อช่วยเดี๋ยวนี้นะ
2: แม่ลีเราเอาสินค้าไปส่งมันสาขาอันนั้นอยู่จังดามื้อนี
4: ้โอ้พ่อช่วยกับฮื้อมุ่งไว้แน่ล่ะจะไปกลางไว้เพิ่นเบิ่งหลายอายเพิ่น
2: บ่ได้ฮื้อแล้วกลางไว้ติดว่าก
4: ลางมุ่งนอนเว้นล่ะบ่ได้แม่
1: เจ้าจะไปบ่ให้พ่อขอย
2: ลูกค้ามาอย่างนั้นอันนั้นเขาช่วยยังนอนอยู่ในมุ่งเพิ่นเลย
1: เอาวิทยุไว้น้ำเด้อ
4: นั่นล่ะกลางมุ่งนอนเว้นก็คักเนาะโอ้บ่อายเพิ่นเนาะคุณพ่อก็ได้
2: ลูกค้ามาปลุกเอาหน้าหน้าลูกว่าสั่นลูกแม่เป็นคนละเอาเพลงเพิ่นฟังเลยนะ
1: เจ้า
2: เพลงปลาคอใหญ
1: ่เอาปลาคอใหญ่เนาะ
4: ปลาคอใหญ่เนาะปลาคอใหญ่เอา
2: ไอ้ประตูไอ้แม่ตู้เข็งเนี่ยตู้เข็งเนี่ย
3: เจ้ามาที่ปากน้ำแต่จะมวน
4: มวนเขาได้กินเขาได้ล่ะเขาได้ยำเขาได้ล่ะให้มวนครับก็ดี
2: ทั้งกินทั้งกับเจทั้งยำทั้งคนเล
4: ย
2: ล
4: ่
2: ะ
4: ไอ้คักละบาทที่นี่เนาะอารมณ์ดีต่อบาทนี
2: ่เจ้าก็เจ้ายำคนเดล่าเจ้าว่าเสียงดังฟังชัดกันตัว
4: เจ้า
1: ได้มายำของฟรี
4: เออแม่นล่ะ
2: กาแฟหาคงเรียนรถหน้า3กล้องแล้วก็คนเดล่าแดมื้อนี
4: ้เอ้าที่นี่สิขอเสียงได้บ่านี่คุณบ่ขอเสียงคนอารมณ์ดีแน่เด้เอาเสียงหน่อยสิเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเด้อบ่านี่เด
2: ้อเงินคนก็จะว่าติดใจสำหรับสิ่งใดมาติดมากู้มือคนจนคนมาแล้วคนมวนคนมาเอาเปิดเพลงคนฟังแล้ว
4: เอาโอเคครับคุณพ่อครับ
2: สบายดี
1: สบายดี
4: โดยอ่ะสิเปิดเพลงให้ฟังล่ะเด้อป้าคอยใหญ่ฝากตอนแฟนเพลงเป็นรายการสำหรับพี่น้องชาวลาวชาวไทยครับผลงานเพลงของไอ้เสี่ยงนะฝากตอนล่ะเด้อกุมกุมกุมมักมวนนะสาวแต่คนน่ะ
1: เมียนแม่ตู้แอร์แม่ตู้เค
4: แม่แม่พอช่วยน้ำมันมวนจะสินเจ้า

0: โอ้ยคอยก็บอกเคยตีกองจักเทื่อจักเข่าบ่เข่าดอกเออคอยแห้งร้องเพลงกับบ่เข่าขี้ตีเขาตีกองกับบ่เข่าจังวะภาคก็เฮ็ดป้ายเจ้าก็ได้เนาะเมื่อกี้จะได้รับสายบ่
1: แม่นได้รับสายจากคุณแม่วัน
0: โอ้
1: คุณแม่วันมื้อนี้ลูกฮักเหล้ามาเล่นน้ำ
0: โอ้
1: ลูกฮักเหล้านี่ซื้อคุณบี
0: ้เออ
1: กําลังนั่งกินข้าวตักคุยตั้งไงอยู่ตอนนี
0: ้โอ
1: ้บัดที่นี่เพิ่นก็เลยเว้าสู่ฟังว่าคุณพ่อนี่มีปัญหาเกี่ยวกับการมอง
0: แม่นล่ะ
1: แต่ว่าม่องนี่คือพ่อเห็นเป็นล่างๆอยู่ยังบ่ได้เข้าตาดำนะพ่อเบิ่งออกอยู่แบบซั่นว่า
0: เจ้า
1: บัดนี้แม่วันเราก็เลยแนะนำว่าแม่นี่กิน NB ลูทินาอยู่กินข้อไร้ไรอยู่กินกาแฟดีเจเบาสังหรอยอยู่เราก็เลยเอาสินค้า3อย่างนี่ออกมาให้คุณบีเบิ่ง
0: เจ้า
1: คุณบีเห็นสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อกาแฟ2ห่อซื้อข้อไร้ไร3เม็ด
0: เออ
1: แล้วก็ NB ลูทินาอีก2นึงเอาไปกิน
0: เจ้า
1: แม่วันก็เลยว่าอุ้ยแม่ก็สิได้ไปหาซื้อใหม่ตัวบัดนี้ว่าซั่น
0: ซื้อยางละเม็ด2เม็ด3เม็ดซื้อยางละซ่อง2ซ่อง
1: ค่ะ
0: พอได้ไปยาแข่ว
1: บ่เพิ่นสิลองเอาไปกินลองเบิ่งก่อน
0: เออ
1: บัดเพิ่นเอาไป
0: มันจะไปซึมใส่แข่วนั่นล่ะเข้าใจอยู่เขาเอิ้นว่าทดลองซิม
1: ทดลองซิม
0: ซิมแบบจิตตานี
1: อ๋อคือบ่อยเพิ่น
0: คอยกับเป้ามาแต่ใดเนาะเออ
1: ค่อยกับมาเสื่อมใส่เจ้าข้าง
0: เ
1: รา
0: บัดนี้อันขี่ที่มักมวน
1: โอ้คุณบี้เด้ออันอย่าพึ่งตื่นสาวสกลกระเบาจังหน่อยเด้อเป็นคนสวดลวดเนี่ยจังหน่อยเด้อจ้าเดี๋ยวเอาเขาแบบว่าเว้าเป็นทางการจังหน่อยเนาะ
0: เออแม่นล่ะบ่บ่ให้เขาเว้าซั่นการที่ซิ่มนี่ข้อละล่ะต้อง20เมตร
1: ค่ะ
0: แม่นบ่ล่ะหรือ10เมตรก็ยังดี
1: แม่ข่อยก็หวงอยู่แม่ข่อยก็ยอมกินแม่ข่อยก็อยากซื้อไหมเดี๋ยวนี้แม่นะแม่วันก่อยน่ะ
0: NB นี่ยังหน่อย1กล่อง
1: ค่ะ
0: คันสิ10มีดีก็ได้เนาะแม่นบ่ล่ะ
1: ค่ะเยซูคริสต์ที
0: แล้วก็กาแฟ1ถุงใหญ่
1: ๆ2เพิ่นเอา2
0: บ่แม่น2ห่อบ่2ซอง
1: บ่เพิ่นเอา2ถุง
0: เออๆซั่นอันนั้นคือว่ากินรับประทานอยู
1: ่คือ
0: เอาก็บ่เว้าเสียเพิ่นดอกเพิ่นสิสั่งข่อยเอาแต่ว่า
1: เขาเจ้ายังบ่ฮู้จักนิสัยจักว่าเด้เฮาอย่าเป่าไปแห้งเด้
0: ข่อยมันซนๆลวด
1: คุณบีลองเบิ่งเด้อเจ้าคันที่จริงแล้วน่ะคันได้ไปหาหมอเนาะคันได้ไปหาหมอมันบ่เบาสักหน่อย
0: เจ้า
1: ก็กินควบคู่กันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปน้ำ
0: ไปหาหมอให้เพิ่นเช็คให้น้ำ
1: แม่น
0: เจ้า
1: ก็คือคันเกิดว่าไปแล้วเออเพิ่นแนะนำจากซอนซะซี่เฮาก็เฮ็ดตามหมอ
0: แม่นล่ะ
1: แต่กะอาหารเสริมนี่ไปเสริมเข้าไป
0: แม่นล่ะไปยับยั้งน้ำแน่แม่นล่ะเว้าหลายบ่ได
1: ้แม่นๆเว้าบ่ได้เว้าบ่ได้แล้วทีนี้คันเกิดว่าคุณบี้สนใจอยากสั่งซื้อเป็นชุดเป็นโปรนี่ให้โทรหาเยเอ้ยเอมี่ได้เลย
0: ให้แม่วันโทรให้ก็ได้
1: ให้แม่วันโทรให้ก็ได้เพราะว่าแม่วันนี่เป็นลูกค้า VIP
0: เจ้า
1: สั่งอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงหนูไห้เบิดหลายหมื่นแม่วันโทรมาแม่นเราสิโทรมาหายเจ้าบ่ว่า
0: แม่เสียงลอยบ่ได้เว้าเด้อคุณแม่เด้อบ่ได้เว้าอีหยังจักอย่าง
2: อันเพิ่นโดยเพิ่นซื้อแต่กาแฟได้ลูก
1: โอ้อันอื่นน่ะแม่ให้เพิ่นฟรีบ่
2: แม่นอันนั้นแม่เอาให้เพิ่นบ่ได้ซื้อ
0: เออเอาไปซิมซะก่อนเนาะ
2: แม่เอาให้ซื้อๆคันให้หลายแม่ก็บ
1: ่มีเออสมพ่อแม่ให้หน่อยเนาะเพิ่นบ่ได้ซื
0: ้อ
2: เพิ่นบ่ได้ซื้อลูก
1: โอ้ยแม่เอาให้เพิ่นชิมเนาะแม่เนาะ
2: แม่นอันกาแฟหั่นล่ะเพิ่นจะเอาอันเพิ่นนั่นว่าสิเอาถุงเดียวบัดนี้ล่ะอันเอาออกมาแล้วเพิ่นเอา2สินะลูก
1: ค่ะแม่
2: แม่ก็บ่ยังให้เด้อ2แม่ก็ยันแม่มื้อเนาะ
1: เอ้าแม่มันบ่อึดได้แม่เป็นหมื่นๆ20,000ฮอพุ่นแม่ขายโลดบอกโลดขายเลย
2: ดู
1: แม่ข่อยก็หวงหวง
2: อันนั้นลูกอันคันเพิ่นเอาเพิ่นหยังละมืออีหยังแม่ก็ให้เรียบร้อยแล้วล่ะ
0: โอ้เจ้า
2: เพื่อว่าเพิ่นสิสร้างอันสูตาให้พ่อเพิ่น
1: เจ้าอย่าบอกเพิ่นเด้อว่าสาวสกลกระเป๋าแซ่บลอยนี่นาฮักอันนี้เว้าหยอกว่าแซวซื่อๆเด้อ
2: จะนั่งหัวอยู่ละกินข้าว
1: โอ้บอกกะยาดอกสนะกันว่าหัว
0: เจ้า
2: อาลูกเอาอธิบายเด้อบ่แม่นว่าเพิ่นซื้อ3เม็ดได้ลูก
0: เจ้า
2: แม่ต้องเอาให้เพิ่นแม่เอาให้เพิ่นลูกเพราะว่าแม่ก็อันยังหน่อยเดียวนึงเด้มันสิเบิดเฮือนเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: คันทดลองคันอยู่คันกิน10เม็ดขึ้นไปคุณแม่เด้อขอล่ะเด้อ
2: เอาแม่กินของลูกแม่บ่ได้ลอง10เม็ดได้ล่ะ
0: เจ้าแม่ลองเป็นกระปุกแม่นบ่
1: แม
2: ่เอาเป็นกระปุกรูดลอง
0: เอาแต่อยากถามคุณแม่แน่ว่าตั้งแต่พัดกินมาเป็นกระปุกนี่สุขภาพคุณแม่เป็นยังไงเบาสุดฟังจังหน่อยแน
2: ่ก็ดีขึ้นฮะล่ะลูกคือว่าอันตอบโจทย์อยู่ชั้นบ่ตอบโจทย์กับบ่เมื่อหลายกระปุกแล้วเนาะ
0: เอ้าเจ้าเจ้าก
2: ระปุกนี่มันทนได้อยู่นี่เดียวนี่นะ
1: ทอนกระปุกไว้อยู
0: ่เอ้าเจ้าบ่ได้จับแจกรางวัลให้เด้อ
2: แม่กับใครขึ้นลูกใครขึ้น
0: เจ้า
2: ถือว่า50 50
0: เอ้าถือว่าดีขึ้นน้องคุณแม่เนาะเจ้าม
2: ันนั่งแต่อันเดียวลูกคือแม่เว้าภาษาสกุลนั่งแต่ตา
1: เกี่ยวกับการมองเนี่ยพอเป็นมา20 30ป
2: ีแต่ว่าตานี่มันแบบคือเด็กน้อยเห็นอันใหม่อันเห็นเกิดใหม่ละอันเห็นมองน่ะลูกก็จะเห็น
1: จ้า
0: เจ้าน
2: ั่นแหละเอาตอนนั้นล่ะลูกแม่กินข้าวก่อนเด้อกินข้าวน้ําแม่ลูก
1: จ้า
0: แม่ได้ยังกินเนาะ
2: เพิ่นอันมาเฮ็ดแกงอันนอเนี่ยแล้วก็หลายอันอยู่ดอก
0: โอ้เจ้าแม่แกงนอใส่หยังน่ะใส่หยานางบ
1: ่ใส่หม
2: ้ออันเนี่ยว่าบ่เก่งคือเขาเจ้าได้ดอกบ่เปลี่ยนลูก
0: เจ้าคุณแม
2: ่สวัสดี
0: สบายดีอันคือกันบ่ทางเมืองลาวกับทางเมืองไทยคือกันกับเสียงลอยบ่ย่ามกินแล้วก็ยัดใส่ปากปมเขาในปาก
1: บ่เป็นตาสัง
0: คือคือกันบ่ถ้าบ้านสาวตะกอนเพิ่นจัดเขาทั้งดัง
1: เดี๋ยวแม่ใหม่สดๆมื้อนี้ก็มีคุณลูกค้าไปอยู่บ้านเพิ่นเด้
0: เ
1: ออสวัสดีค่ะแม่
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
3: วันนี้ขอเพลงแม่ดอกบัวแดงของคุณพ่อเลยครับ
1: ค่ะทีมงานกลับหรือยังคะแม
3: ่กลับไปเมื่อกี้เนี่ยแกจะมารับไปเที่ยวด้วยตอนแรกแกก็จะไปฐานีพอดีพี่แม่ไลน์ไปแล้วก็โทรหาบ่าวเชียงรอยก็ไม่รับเลยก็ไม่ได้ไปกันเลยแกก็ไปเที่ยวทางอื่นเลยแม่ก็ไม่ได้ไปด้วย
1: โอ้ เพราะว่าบ่าวเชียงรอยก็เดินทางทีนี
0: ้โอ้คุณแม่โทรเขาเครื่องไหนเนาะหมายเลขลงท้ายด้วยอันนี้เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ไม่มีคนโทรเข้าบ่าวเชียงรอยด้วยคุณแม่เด้อ
3: เบอร์ที่26
0: อ๋อเบอร์นั้นเชียงรอยไม่ค่อยรับสาย
3: อ๋อครั้งแรกนึกว่าถ้ากะว่าถ้าดีเจหลอยผ่านมาก็แวะมาก็ได้แกมาเนี่ย5-6คนแม่เหลือไม่ใช่แม่เหลือไม่ได้มามีแม่เหลืองแม่อุไรแล้วก็แม่สงวนพี่น้องที่ปะโกล่ะค่ะ
1: จ้าจ้าแม
3: ่แม่ก็บอกว่าโอ้แม่ถ้างั้นก็เดี๋ยวโทรหาลูกสาวทุกคนในตำบลเชียงหลอยก่อนถ้าแกอยู่ก็จะไปถ้าจะไปไหนก็แกแม่แกจะไม่ให้ออกค่าน้ำมันเลยแกจะออกเองแกจะปลอดมากแกรู้จักสาวเชียงหลอยแล้วก็รู้จักสาวทุกคนหมดน่ะตอนที่อยู่ประเทศลาวอ่ะ
0: โอ้เพิ่นก็ตั้งสิ่งที่จะซ่อม
3: ถ้าบอกชื่อในห้างคนนี้มาบ่าวเชียงรอยจะรู้จักหมดพอดีไม่ประสบก็จำไม่ได
1: ้รู้จักกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแม่
3: ใช่ก่อนหน้านี้ประมาณกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
3: ตอนแรกลูกสาวทุกคนก็ไปอยู่ฝั่งซ้ายมาใช่ไห
1: มมีแต่ส่งเสียงไปไม่ได้อยู่ฝั่งโน้นค่ะแม่แต่ว่าไปลงทุนฝั่งโน้นแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็กลับมาค่ะ
0: ไปอยู่ในบ่อนคุณแม่
3: แกก็เล่าถูกแกก็เล่าถูกแกบอกว่าลูกสาวทุกคนเคยไปลงทุนอยู่ฝั่งเราน
0: าน
1: จะแม่นหูจักคักเนาะบัดนี
0: ้เออไปเล่นในบ่อนนั่นล่ะ
3: แกรู้จักคุณได้หมดแหละ
0: โอ
3: ้แต่แข็งแรงมากนะพี่เหลืองอ่ะตอนนี้แกจะ80แล้วแข็งแรงเดินเหินแข็งแรงมากรูปร่างไม่แก่ไม่ตกเลย
1: ค่ะโอ้ยเห็ดอย่างก็มีแต่คนหูเน
3: าะก็บ่าวเชียงหลอยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นบ่าวเชียงหลอยไปติดต่ออยู่กับในห้างเสียอะไรก็ไม่รู้แกบอกชื่อไว้แต่ลืมแกบอกว่าถ้าบอกเสียคนนี้แล้วบ่าวเชียงหลอยก็จะรู้จักเลยว่าแม่เหลียงคนไหนเลย
0: ครับไม่ต้องรู้จักเชียงหลอยเยอะดอกเด้อบอกแม่เหลียงหน่อย เชียงรายอาย
1: หูจักขี้พื้นเบิดแล้ว
3: ใช่ตอนนี้แกรวยมากลูกแกไปนอก 4-5 คนลูกงาน
0: ได้ครับครับสาธุน้ำครับคุณแม
1: ่ค่ะคุณแม่ที่นี้เวลาจะหมดแม่จะเอาเพียงแม่ดอกบัวแดงเนาะแม่เน
3: า
1: ะ
3: จ้าทุกอย่างทุกฝ่ายมันเดินจ้าขอให้น้ำเดินเจริญเจริญทั้งบ่าวทั้งหลอยทั้งลูกสาวทุกคนไปฝั่งซ้ายพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับคุณแม
3: ่จ้าเดินทางปลอดภัยขอให้รวยๆเฮงๆปังๆได้เงินล้านกลับมาหลายๆล้านเด้อ
0: สาธุ
3: สาวก็ขอให้ได้ผู้สาวที่ใจดีรวยๆเงินรวยทองรวยทรัพย์รวยสินใจกว้างๆทั้งลูกสาวทั้งลูกชายเด้อ
1: สา
0: ตบตบก่อนตบเสียงเหมือนตบต่อสักคน
1: จะมาตบหัวยันหยัง
0: จังสิมาสาธุอยู่เมียจะสิได้จ้ะเด้อ
1: เอายู่ไก่กันแม
0: ่
1: จะสิมาย่างหยังเขาบ่เห็นนะแม
0: ่ห่วยแม่สิมาไหวพรเป็นแบบนี้เถอะนะบ่เคยได้ยินจักทีอ่ะ
1: โอ้ยก็จังว่าได้รับคําอวยพรดีๆอันพรที่ให้มาขอให้ได้เป็นจริงเด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุเวลาสิเบิด
0: อ้าวจะบอกจังหน่อย
1: เดี๋ยวสาวสกลจะขอบอกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้ใดที่อยากสั่งซื้อสินค้าบ่จะเป็นข้อไร้ระพักเม็ดกาแฟดีเจเบาสั่งหลอย NB ลูกที่หน้าโทรหาสาวสกลสอบถามสาวสกลแล้วค่อยไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้หมายเลขโทรศัพท์062-179-8555 062-179-8555พี่น้องรับฟังสปปลาวติดต่อยะเอ้ยเอมมี่020-5588-7656 020-5588-7656ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงไปซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวตอนนี้มีทั้งคอเลล่ามีทั้งกาแฟดีเจบาวสังหลอยและก็ NB ลูทิน่าจำหน่ายขายที่ร้านเฮียตีเดอร์หรือสิซื้อที่ร้านหมอยาวก็ได้เพิ่นก็มีคอเลล่ามี NB ลูทิน่ากาแฟบาวสังหลอยจำหน่ายขายพี่น้องหรือว่าจะเป็นร้านของคุณอุไรวันจันปุ๋ยส่วนพี่น้องที่อยู่ทางสกลนครให้ติดต่อพ่อเขยร้อยหนึ่งทีมงานนุ่มน้ำยามทางสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 ใกล้มองใดซื้ออุดหนุนสนับสนุนกับตัวแทนจำหน่ายยู่มองนั่นได้ค่ะบ้าสักหน่อย
0: เจ้า
1: เอาเวลาเวลาจันกลับมาเวลาเบิดเบิดเวลาซะแล้วค่ะ
0: บ้าสลอยขอโทษขออภัยคำบอกคำจาที่มันลวงมาเลยบางครั้งบางคราวเนาะจะถือจะซาเด้อแล้วก็ขอให้มิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการของบ้าสลอยมีแต่ความสุขความสุขความสบายแล้วก็ร่ำรวยเงินทองครับสุขภาพแข็งแรงเมื่อนี้ไปแล้วขอกราบขอสบายดี
1: สวัสดีเจ้าส่งท้ายผลงานเพลงสองหล่อสั่งฝันฝากให้แม่วันฝากให้คุณบีเด้อได้สินค้าไปอยู่ไปกินแล้วอย่าลืมกลับมาซื้อซ้ำกลับมาอุดหนุนเด้อเจ้าขอให้คุณพ่อมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่เข้มแข็งยกไม้ยกเก้าอี้ต่อให้สำหรับพ่อหนุ่มสังคมอารมณ์ดีสาวสกลบ่าวสังหล่อยไปละเด้อและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับทีมงานของคุณพ่อช่วยแม่แอแม่แข็งและก็ผู้ที่มานำกันขอให้มีความสุขแล้วพบกันใหม่มื้อหน้าบ๊ายบาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ทวารทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกไข่ลูกสากล้วยค่ะกล้วยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอ้บอ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ทีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็ม

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

เอาละบัดนี้เพิ่นบ่ฮักได้ฮักคักศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศไทยแหลมทองอันพี่น้องเศร้าไทยในเถิดทุนมานานสองพระองค์จงทรงประกาศเสียงสำลันตลอดกาลนาวสานแล้วสืบสถานแหลมทองอันพี่น้องเศร้าไทย

ในแนวล้มบัดโตข้าแม่แนวเฮียนตัวที่ฟันมันเปิดมุนตอนหนึ่ง

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
3: กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
2: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222360894222239 36
6: ตอนหนึ่งเลยจะฟัง

0: ยายยายยาหาอย่างอยู่เนี่ยมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังเห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
0: เป็นสุเนล
1: ว้าย
0: เป็นสุเนลปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: เออ
0: โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: โอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกับละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ามือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าง
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังบ่ได้ว่ากินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ําปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นซั่นที่เอาสิบ่ซั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไบคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
2: กินกาแฟยูสไมคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เคียงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ค่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสไมบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
1: เอากาแฟมากินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306 0892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: ตอนหนึ่ง

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมัยคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
3: ก่อนหนึ่งในพระเว้าซ้ำนั้น

ว่าสนไสโยบันทันบ่ลมมาสีสูนไสตนแก่นเงาจอมเจียงเจ้าจอมเจ้าบุญสู่สังเสยสอบหูเท่ากอบกับกันเปลี่ยนตันดาสาจันเสียงนี้นั่นเกินกองเสียงตื่นตองสากลคนแค่ผ้าไข่สันสถานปันทั้งพวงทั้ง

ฟ้าและแสนเมืองขอให้โยสักเพื่องผ่านแผ่วเชิญพระนี่เมื่อสถิตปราสาทแก้ว

0: ทางเวสังสาราผู้เขาจนอ่อนก็สีหน้านวลไปส่วนสีลงก็นำแล้ว
1: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
2: อ้าวนักเรียนนักเรียน
3: ครับ
2: เอ๊ะอันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
3: คุณครูครับผมเห็นครับ
2: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
3: คุณครูครับผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อคได้ไหมครับ
2: ห้าหัวคนว้ายห้าหัวคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
3: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
2: ดีแต่ตาชู้แล้วตาผู้บ่ดีอ่ะ
3: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
2: เ
3: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
2: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
3: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
2: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
3: ้
2: เกากี
3: ้ลูทีน
2: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
3: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
2: นี่คือกาแฟ
1: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
2: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
3: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894229360894229360

แล้วฮานี่เขาว่าน้ำเว้ยน้ำดอกขาน้ำลุ่นเอามันไหลหลังเนืองน้องน้ำลุ่นสีลุ่นพองมันไหลลงน้ำแกงบาดฝาน้ำลุ่นเองมันไหลหลังน้ำซ้ำน้ำลุ่นชนประทานมันหลอดดอกทั้งฝ่ายบาดน้ำตาของชายมันย้อยออกข้างห่างบาดน้ำไหลลิ้นลิ้นแม่น้ำตาสาวนางกินน้ำคอยกิ้งบางพุ่น

เขาว่าฉันล้ำดีคนฟังยาเสือไปล้ำใส่คนเบื่อเปิดนายพ่อตายล้ำบอดีดอกนายแต่ว่ามีคนจ้างแต่ว่าฉันนี่เป็นสร้างกับเป็นสร้างขวางนายแต่ว่าขั้นเปลี่ยนไหวกับบ่มีคนใส่เขาว่าขั้นเปลี่ยนไป

คันเป็นผู้ก็เป็นผู้ที่ไกลแนวกวนแดงๆอย่าสะเฮ็ดกันเนียงหลายคือพ่อใหญ่ก็จอนว่าเล่นผู้เห็นเตียนเพียงผีสำต่อลมของชายก็อย่าตื่นอดสานะอดสาเลี้ยงไว้แหน่เลี้ยงเพิ่นไว้แหน่ว่าเด้อท้องเอ้ยบ่ดาดึกสักสิจะยอมให้พี่ขอลำวันนี้พ่อแล้วเราจากกันไปวันนี้ฉันลำไข่กับว่าคุณลำเลี้ยงแต่ลำเสียงเลยสอบไปลำกับคนอื่นไว้นั่นว่าสิขึ้นแต่เขาสาว่าเจ้ามาเข้าใส่หูเสียงคนดังโอ้อู้ลำเก่งเกินคนแม่กันหอมลำดีกับว่าร้องเดินได้ละพระเสียวละถ้าผมจะอย่าพุ่มพ่อสาว่าท้องเดือนเปลี่ยนโตมาสู่กับว่าไว้กำไฟใส่หน้าแม่หนูจันแล้วก็ยังมาตายเกือบตัว

乐把东尼咋乐，尼咋乐把东尼咋乐，还困你得困啥三八八，还困你得困啥三八八。อันนี้เพิ่นว่าตกถึงวางบ้านแห่งเมืองเก่งตกถึงวางบ้านแห่งเมืองเก่งตกสมัยนักเลงมีจุนหน้าลอยเดี๋ยวนี้บ้านเมืองข่อยผู้หลายเปลี่ยนพันจนสมัยถูกวันเปลี่ยนไปหลายแบบศาสนาก็แก่ผ่อนถึงเพียงไปลูกเจริญมาหลายความจริงแม่นดูลูกวันนี้หัวใจเฮาละมันป่วยปันมึงวางทางบุญเพราะว่ากินเยื่อยุ่นตกไปกลางแกงต้นละลูกความแข็งเรือชีสองลำเจ็บก็คือหน้าว่ากระทองละมาอย่างไงสำหรับไปพวกไปลบปีนี้ให้ถึงทุกสาบายทุกคนจุดเรียกเลือตั้งคนตั้งเทียบเตรียมพาไปมันเลืออเมริกันหัวสูงคุ้งหมอกเดี๋ยวนี้กำลังออกสามุตสาควงให้เท่าราชการนอนเทียบเหมือนฟังข้าพเจ้าหน้าเยาหน้าเอาท่าเยาหัวเอาน้ำใจเป็นฟังสามุตคุ้งพาเอาสาธิตปัญญาเป็นไพ่เป็นบาทป้าละคือนักข่าตัวฟังคำดีแล้วก็มีสาธิตปัญญาออกพูดเพื่อจะก้าวเข้าสู่ฐานะอาใจฐานะหาวิไลเรียนอินทรภาพไปเสรีภาพเพียงคืนเป็นหินขอให้แล้วก็ร้อยคืนตกคุ้งต่างอาวลุ่มคำลำตีเท้าห้อยพัดกัดไปเล็บพัดไทยกับว่าไหวลุดหนีแอบแสบลมนั้นเด้อลมอะไรกันแดดตั้มหน้าตั้มหลังเลยแล้วขวางกลางวัง

0: ปากดีปากให้หมายความว่าปากเป็นของสำคัญปากดีปากให้บ่แม่นของง่ายๆพ่อแม่ศรัทธาละกันปากดีนั่นถึงได้ปิ่นละพะยาลูกบุญคุณจาปากก่อนดีกับพันว่าปากขาโตไตนี่ท่านนี่ดีไหลเครื่องบ่ดีย้อนปากไผคงจำได้ข้ามหาเพียงกันตองไม่ตอนมาจะเพียงดินกองเออตาไปไข่รอกุหลาบของไทยรอกเคยเพิ่งหาละอาสินบอกนาเนี่ยสวนมาพม่าต้องตีพม่ารู้ดีจำปิ่นตองปากถ้ารันเหลวไว้พม่ารู้จักว่าเราเจียงเพียงไหนท่านประกาศต่อไปเป็นความเกลกาตีพ่อสละกาดว่าเราแม่งคนไทยต้องตั้งใจต้องใช้ต้องใจถูกมาก็จากนั้นทหารไทยบรรจุพม่ายองซอยอก่อนเขาล้างลัดบางดอนไว้ย่อห้องสองขึ้นเส้นถูกสองสิบหานี้ไปอันนั้นแม่นปากดีรอฟังปากไทยเอาอันนี้อันนั้นแม่นปากดีรอฟังปากไทยท่านบอกง่ายๆเรื่องเต่าคงรอกับตุกลงว่าหงอันเต่าอันนี้ท่านคนเก่าปากขาตกไตมีหมอหนึ่งอยู่บนบ้านไม่แต่เจริญซื้อแต่เดิมบักศรีราวงอยู่ริมโซไฟต่อกระเฮาอันละไปจังหวัดหวังรับที่มาคนสาบักนันนาบักศรีราปากเบาเรานั่งที่คนลาลันทาหน้าหีดุดแต่เป็นศรีรานี่ตรงที่ว่าทุกไตปากปันใหญ่ทั้งหมอเพื่อนว่ามีผู้พันสั่งสอนสว่านคนเขาพระปัญญาณกลัวมันหลงเสือเนื้อนั่นพวกเจ้าบ้านเมืองหูอีกการละว่าให้เก้าตันจะตัวมือหมานคนสดตะกะเลยจับปืนงัดไปพุ่งดังต่างพี่ตะกะหาสั่งเพชรทางก่อนไม่ละวังปากก่อนไปละวังใบบอนไตตายเป็นหอกดาบได้ปืนใหญ่ปืนกลคนถูกคนสั่งวอนจะปากก่อนงอนงอจะสัตว์ลาบปะยาสอหล่อสอพ่อยืนจะละวังปากเกิดหลอกหางเจ้าผู้จ่าถ้าผู้ทั้งไปเจ้าฟังก่อนสัตว์ตาสัตว์ยังมีอมตะวาจาแปลว่าวาจาดีสอบเจริญสัมมาว่าตายแล้วสัมสามถึงเพื่อนว่าท่านปัจจานิตุว่าเสียถาเปรานเด้อปากวันดินแล้วก็เสียติงวันจะไปทำจ่าบ้านเราโทรว่าวันเกียบปล่อยฟันถึงเพื่อนวันปากเพื่อนมาลักบ้านคุ้มประเทศพวกเราสัตว์สัตว์สัมนาวิชาสัตว์ดับพระมารุนใบฟังเด้อไทยสัตว์ท่าหน้าพ่อยท่านแยกกาไรไว้ปากเสียสินไว้สินนั้นเขาว่าตุกปุกไม่อันนั้นครับไม่ไม่จำแต่อันนั้นดาวฟังปากอีสานไทยกลางไทยไต้ภาคเหนือก็ให้ฟังก่อนสังวรแต่ว่าฉันคนล้ำหาแล้วเสือผิดของขออภัยนำเนี่ย
1: ยายยาย
2: ยา
1: หาอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มขักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
2: มันไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
2: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
1: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
2: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ไม่บุล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืดขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
2: โอ้เป่าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
1: เป็นซูเนล
2: ว้าย
1: เป็นซูเนลปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
2: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
1: ครับ
2: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
1: อันยายเนี่ย
2: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
2: โอ้
1: โอ้ยายจอย
2: ฮะ
1: นี่สิแล้วครับหมอถามอ่ะ
2: เ
1: ออโอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
2: มันหาอยู่ไส
1: หมอกับละซีเส้นไหน
2: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
2: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
1: ครับ
2: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
1: ่ครับ
2: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
2: ่
1: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
2: เตวะย่ําสวดเศร้าตื่นมาย่ํามื้อเศร้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าง
1: นี้อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
2: เอ
1: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
2: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
1: เ
2: ด้สิเป็นหยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ํา
1: ครับ
2: ปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: โอ้เสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
2: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
2: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไบคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
2: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
2: ขอบตาเขาจ้องเส้นตาดำนู่นจุนพูนเอิญว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: วาย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
2: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่ขี้คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
2: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
2: เมื่อกี้ขี้หูก็นั่นเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

เกิดตามควางดงดอนขอละซ้อนไม่หมอกมีไม่บอกใจยังมีไม่หังไม่ถามก่อมเกิดตามความละยุ่งยังมีอันเดอร์มีมาปิงมาปังตึงต่างล้างล้นสับปลาสนสนเสียวยังเงี้ยห้องทรงอยู่ไรดวงเทียนนานานตื่นนับตื่นเบิ้งนานนาเพิ่งมันเมื่อเจอเธอท่านไม่ใหญ่มันไหลเพิ่งตกไปตกยังอ่านเอกน้องก่อนวัดตากันไม่หันรันยาปายเอาละหยุดพักไปเพิ่งซ้ำบ่เดินจังว่าหยุดพักไปบ่มีซ้ำบางเดินน้ารวนเขียน

แล้วฮานี่เพิ่นมาเด้อสิทธาทาท่านใดดอกลูกเมียงภรรยามีมาเหสิพระประโยชน์เสยส้มจริงโพงหลิงดูแล้วในประเทศไทยหนึ่งเผื่อเห็นว่าส้มสัตว์เผื่อเวียนเดียวละเจ้าตายพวกเจ้าเกิดเจ้าตายเพื่อนเพียงเด่นสมุทรล้วนแต่ตายจมดินละร่างขวัญคนปั๊มบ่ลาพากันสั่งสินทั้งเมยบวชประมาททั่วจังหวัดรอบหลวงมีรอยละบ่หลายในวังนั้นเทวดากระจังได้เนรเม็ดแทปากูดพอลุงเอ้ยเพื่อเจ้าเตือนลงพระไทยเบื่อตามคำญาณแล้วจังหวัดดุลให้ผู้ตาเอ้ยทั้งสี่เทวดาถูกเก้าสี่แก่ขังเป็นวังพังข้าวเพื่อนออกประทับสร้างข้าวเพื่อนออกประทับสร้างเข้าไปสู่ส้มสวนนาลาเป็นชนวนในเบื่อฟังสังเกตโผงแล้วรู้แล้วหาทางเอ้ยสี่เวนเอ้ยวังโผงแล้วรู้แล้วหาหนทางสี่เวนบังหาหนทางเกลือเพียงข้าวนี่ละแน่จริงสุขและทุกข์ว่านี่มันเป็นคู่ของตาลเทียนพื้นวันดวงจันทร์และอาทิตย์มันคู่กันหนาวห้อนมันต้องมีแนวแก่ติดกันมาต่อเกิดตายเนาะว่านี่แนวแก่มันบ่มีโผงคิดต่อนี่หาท่าทางสิหนีออกไปบรรพชาลาปังให้มันแล้วโสเลโจแผ่วประกันทอนเจ้าแดดอ่อนนอนโสเลโจเรียบร้อนโส

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมัยคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

เอาล่ะคุณพี่เอ้ยโลกสมัยชั่วนี้เขียวเข็นเห็นถนัดเป็นไปเด้อสารพัดควายแกงเด้อแล้วเจ้าอยากน้ำปลาอยากน้ำข้าว

0: แต่โบราณคนเฒ่าตายายเอ้ยพ่อและแม่พาติสอนย่อนเฮใต้เกียรติสอนกุ้งมาได้ก็บ่ขายพวกผู้สาวพากันนุ่งสิ้นไปหูต่ำเด้อทั้งเมงพวกนักเลงขโมยลักบ่ไปมีเด้อตีปุ่นคนสมัยเดี๋ยวนี้ผิดกันตั้งหลายโยชน์มีแต่คนโหดหายแก่ไรยิ่งกว่าผีเรื่องพ่องคนพ่องกี่ญาติแย่งเนื้อสิ้นสับจับว่าไรปัดแทงไหลวุ่นวายวุ่นวายว่ามีสิ้นเพ่นเห็นไทยเฮานี่เคยดีตั้งแต่เก่าคนต่างศาสตร์พากันไหลหลังเขามาหุ่มทนว่าอยู่ไทยประเทศไกลประเทศไกลในความ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไว้สู้ดิไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
7: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกห้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปทำไอบอไอสิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30-40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ทีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ดมือ

ีพ่ออีแม่เอ้ยไอ้เสียงตวยมาแล้วไอ้เสียงตวยมาแล้วมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาในมันไปหวานมาเอาแนวขี้ข้านไปไว้ทดาเล่นแน่เด้อแก่เบื่อแก่เส้งได้แน่อยู่เด้พะเวกึบผู้ลังคนบอกว่าเจ้าเป็นหยังเสียงตวยมาคือห้องหาแต่พ่อแต่แม่แถวสัน

ต่างหมื่นคำหวานของไทยบ้านบ่ดีฝานพ่อแม่ดาดอกเด้ร้อยหักแท้ล้านหักแท้กับพ่อแม่ตายแทนเท่าใดอันใดแท้กลัวกันลูกหลานเอ้ยคิดเอาเด้อพินิจพิจารณาตรึกตรองใส่สมองใส่หัวคิดเอาไว้โดยเฉพาะแล้วยุคนี้สมัยนี้โลกมนุษย์เดินทางมาไกลแล้วเขาเอิ้นว่ายุคลูกหลานสิถิ่มพ่อถิ่มแม่ให้โดดเดียวหากินตามลำพังยุคลูกหลานสิบ่กตัญญูกตเวทีคือตะกี้ตะกอนน่าบ่แม่นเว้าเล่นเด้เห็นมาหลายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นข้าวเป็นข้าวเต็มเมืองเต็มบ้านลูกหลานปล่อยให้พ่อให้แม่ผู้ญาตาใหญ่ลำบากลำบนจนเป็นข้าวเป็นข้าวนะลูกหลานบ้านเฮาอย่าสิพากันเป็นโดยเด็ดขาดมันเป็นบาปเป็นกรรมเด้อลูกหลานเด้อมื้อนี้คันเฮาถิ่มพ่อถิ่มแม่ถิ่มปู่ถิ่มญาติถิ่มตาถิ่มยายบ่ฮู้จักความกตัญญูกตเวทีมื้อข้างหน้ามันก็สิเป็นกรรมตอบสนองบั้นปลายชีวิตเฮาก็สิลำบากลำบนบ่มีคนสนใจบ่มีคนดูแลจังซี่คือกันฝากลูกหลานให้คิดตามนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีเอาแต่แนวดีๆมาจากความหักความหวังดีของในห่างผู้เพิ่นสนับสนุนรายการเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟสมุนไพรเก้าดีฝากตอนพี่น้องของดีๆจังซี่ก็ฝากไว้เด้อของดีๆราคาบ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่มีอีกหลายอันหลายอย่างสิเว้าสู่ฟังอยู่ในรายการสลับกับความมวลสลับกับเสียงเพลงเริ่มต้นรายการให้พี่น้องได้มวลกันซะก่อนกับความมวลสายันสัญญาว่าสู่ฟังครับกินอะไรถึงสวยให้พี่น้องเป็นความมวลแรกครับ

บทเพลงมวนกับบทเพลงโด่งดังสมัยนั้นยุคนั้นครับกินอะไรถึงสวยสายันสัญญาครับงานเพลงนี้อาจารย์ชลธีท่านท่องเป็นผู้แต่งครับให้สายันสัญญาได้บันทึกเสียงครั้งแรกในปีพ.ศ. 2518ครับพี่น้อง

0: ฝากต้อนให้พี่น้องได้มวนได้ซื่นเป็นงานเพลงแรกในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี
1: ่มีข่าวดีมาบอก
2: จองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลินเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
0: รับเอาแนวดีจากสปอร์ตผ่านพี่ผ่านน้องไปแล้วช่วงนี้อีกจักหนึ่งควบมวลก่อนเป็นอย่างค่อยมาเว้ามาจ่ามาจ่าจี้โจยกันหยิบงานเพลงร้องตอบร้องแก้เพลงเมื่อกี้เสียงร้องของพงศรีวรนุชครับกับงานเพลงกินข้าวกับน้ำพริกวาสันเดอ่ะมวนอีก

กินข้าวกับน้ำพริกครับบทเพลงนี้เสียงร้องของพงศ์ศรีวรนุชครับยังเป็นการประพันธ์ของอาจารย์ชลที่ท่านท่องให้พงศ์ศรีร้องตอบร้องแก้กับสายันสัญญาดังทั้งสองเพลงครับกินอะไรถึงสวยและกินข้าวกับน้ำพริกว่าสั่นคันเป็นไอเส้นตัวว่ากับกินเข่ากับก้อยกุ้งเหรอครับ บอกเพื่อนสมัยนั่นว่าตื่นแต่เศร้าแบกไม่สาวไปเนิบเข่าใส่น้ำหมอกแต่เศร้าพ่ายคองไปยามไส้พร้อมแวะถอนเอาสายบัวยุสะพร้อมยามไส้ได้กุ้งได้ปลาซิ่วนะตอนกลับมานี่ก็ผ่านหน้าพ่อใหญ่สานี่ก็แวะเก็บบักกอกเอามาใส่ก้อยกุ้งสมอ้วยห้วยนี่พี่น้องเข่าเหนียวค่ำใหญ่ๆคุยอุ้ยจังแม่นมันแซ่บปุ่มใบพักเม็กปุ่มใบพักกาดหินน้ำเข้าไปบัดเนี่ยเว้ยจังแม่นมันคักนะสดน้ำแกงใส่บัวใส่ปลาขาวบัดนี่โอ้ยแซ่บคักพี่น้องเอ้ยเจริญอาหารดีครับพี่น้องนะเหตุการณ์ตะหลายสิบปีก่อนเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บัดนี้มาเว้าสู่กันฟังครับตามที่ฉันตวยเคยบอกพี่บอกน้องอยู่หลายเทื่อบอกว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่นี่มีส่วนผสมของสารอาหารดีๆหลายอย่างมีส่วนผสมของสมุนไพรดีๆหลายอย่างเอาไว้ให้พี่น้องใส่เป็นเครื่องดื่มกินเสริมสารอาหารเสริมสมุนไพรเท่านั้นเด้อนะเป็นห่วงและขอบอกพี่น้องสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายนะถ้าพี่น้องมีอาการป่วยพี่น้องอย่ามากินกาแฟเก้าดีรักษาโรคกาแฟหยังก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีหยังก็แล้วแต่พี่น้องอย่าสูบไปกินกาแฟอย่าสูบไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาโรคเมื่อพี่น้องมีอาการเจ็บป่วยพี่น้องต้องไปหาหมอหาแพทย์อยู่คลินิกอยู่โรงพยาบาลให้เพิ่นตรวจให้เพิ่นวินิจฉัยโรคให้รู้จริงซะก่อนแล้วนายหมอนายแพทย์เพิ่นสิแนะนำพี่น้องไปรับการรักษาโดยวิธีที่ถูกต้องนะในส่วนพี่น้องที่บ่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กินกาแฟอยู่เป็นประจำถ้าพี่น้องอยากได้รับสารอาหารดีๆสมุนไพรดีๆแนะนำให้พี่น้องได้มากินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ย่านและเป็นห่วงพี่น้องสิกินกาแฟเอาแต่รสชาติหวานถูกใจมั่นถูกใจบ่ได้ใส่ใจสุขภาพเจ้าของบ่ห่วงบ่สนใจสารอาหารบ่ห่วงบ่สนใจสมุนไพรจังซี่นะแนะนำพี่น้องเด้อถ้าอยากได้รับสารอาหารดีๆได้รับสมุนไพรดีๆแต่พี่น้องสิได้กินในราคาถูกๆราคาสุดประหยัดสุดคุ้มเงินท้องพี่น้องแนะนำให้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับอยากได้น้อยอยากได้หลายอยากซื้อราคาปลีกหรืออยากซื้อราคาถูกๆราคาทรงเขามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงนั่นล่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหมายเลขโทรศัพท์นี่ได้เลยครับ0894222936จดท่านบ่พี่น้องบอกย้ำ0894222936ครับผมแล้วไปแล้วกับเรื่องเล่าแนวดีๆบัดนี้มารับเอาแนวมวลยิบเสียงร้องของสดใสรุ่งโพท่องครับงานเพลงข้าด้อยเพียงดินได้มวลน้ำกัน

งานเพลงมวลอยู่ในรายการครับเสียงร้องของสดใสรุ่งโพท่องครับผู้แต่งก็คือสดใสรุ่งโพท่องเป็นคนแต่งเองและก็ร้องเองนะสมัยแต่ไอ้เชิงตัวเป็นผู้เบาน้อยนี่เขียนจดหมายเขาไปขอฟังเพลงทั้งสถานีวิทยุ AM ได้แต่ก่อนติดสแตมป์50สตังค์นะประมาณ 3-4 มื้อครับจดหมายไปฮอดสถานีดีเจเพิ่นก็เอาจดหมายหน่อยไปอ่านออกอากาศให้เพิ่งตื่นเต้นเพิ่งมีความสุขครับและดีเจเพิ่นก็เปิดเพลงให้พร้อม

0: างรูปหลังให้กูแน่เอ้ยกูสิเกียเข้ามาว่าสั่นผู้ลังคนบ่โอ้ยอย่าถืออย่าซาเด้อพี่น้องเด้อตามภาษาคนมีอารมณ์เพลงกะลิเลอลิเลิงไปเรื่อยละอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีอยู่กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับจังได้จังได้กะมีแนวดีในยูดอกฝากพี่ฝากน้องเอาไว้พร้อมกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่อ้าวเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําห้อนนั่น
1: แม่นอยู่
0: อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: ดเนี่ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก่าดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: เรื่องราวแนวดีๆแบบนี้พี่น้องหูแจ็ก กันดีทั่วประเทศแล้วบ่ต้องเว้าหลายให้พี่น้องได้รับข้อมูลอีกจักหนึ่งข้อมูลซะก่อนครับหยิบเสียงร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณครับบัดนี้เข้าเวรรอจักหนึ่งข้อมวลน้ำก

พลงนี้โด่งดังหลายครับเสียงร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณครับเข้าเวรรอผู้ประพันธ์บทเพลงนี้คืออาจารย์วิเชียรค่ำเจริญนะครับได้ฟังย่ำใดก็ให้คิดฮอดอดีตสมัยที่เจ้าของเป็นพลทหารอยู่ค่ายสุรนารีเข้าเวรพลัดละ2ชั่วโมงครับใส่ชุดเขียวขีม้าลงแป้งลีดแข็งเป๊กว่าสนบไปใส่รองเท้าคอมแบทถือปืน M16 ยังเท่ได้พี่น้องแต่ว่าบ่มีซองบ่มีกระสุนนะครบชั่วโมงแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนี่ก็ตีละข้างบอกเวลาอยู่จังสั้นล่ะนะตั้งแต่สมัยเป็นบ่าวน้อยเอามาเว้าสู่กันฟังครับเอาเรื่องดีๆก็เอามาเว้าสู่กันฟังบัดนี้เรื่องของกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่อยู่กับพี่กับน้องมาหลายปีมีสารอาหารหลายๆมีสมุนไพรดีหลายๆขายให้พี่น้องได้กินห่อละ135 บาท135 บาทแต่ก่อนพี่น้องได้กินกาแฟพันโรบัตตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองรสหวานบ่แม่นน้ำตาลทรายเพิ่นใส่สารสู้ค่าโรดแล้วส่วนสารอาหารดีๆพี่น้องได้กินสารเดกโรดสารแอลคานิทินสารแอลทราเทรตสารโครเมียมพิโคลิเนตและในส่วนสมุนไพรพี่น้องได้กินต่างทางเช่าเห็ดลิ้นจือถั่วขาวมะรุ่มบักขามป้อมมีแต่แนวดีๆครับพี่น้องแล้วบัดนี้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเกาดีในราคา145 บาทมันเพิ่มอีหยังมาอีกแน่เสียงตวยเพิ่มสมุนไพรดีมาอีก4ขนาดพี่น้อง1เพิ่มสารลูทินที่สกัดมาจากดอกดาวเรื่อง2เพิ่มกระช่ายดํา3เพิ่มแป๊กกล้วย4เพิ่มดอกคําฝอยเพิ่มเข้ามาอีก4ขนาดให้พี่น้องได้กินในราคาแค่145 บาทเท่านั้นพี่น้องเอ้ยแล้วปริมาณวัตถุดิบบ่ว่าสิเป็นสารอาหารและสมุนไพรหลายๆจังซี่บรรจุให้พี่น้องใส่ซองให้ได้กินซองนึงนี่ถึง16 กรัมปกติแล้วในห้างทั่วไปใส่14-15 กรัมแต่ว่าในห้างกาแฟเกาดีใส่ให้พี่น้องได้กินถึง16 กรัมต่อซองแล้ว1ห่อบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง20 ซองห่อหนึ่งขาย145 บาทสุดประหยัดสุดคุ้มถูกอกถูกใจพี่น้องข้อกาแฟคักอีหลีครับนะดีๆคุ้มๆจังสิก็มาจากความคิดดีมีคุณธรรมของในห้างที่มีความคิดที่เซตของดีๆให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆจังสิมาแต่เริ่มต้นอยู่แล้วมาจนฮอดมือนี้ในห้างเพิ่นก็ยังสามารถเฮ็ดของดีๆจังสิให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆอย่างบ่เปลี่ยนแปลงฝากพี่ฝากน้องเอาไว้เลยกับข้อกาแฟทุกสาขาอาชีพฝากไว้กับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุม4 แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936ท่านบ่ยังบ่ท่านติเอาบอกไหม0894222936ได้ยินบ่บ่ได้ยินติ0894222936666นั่นชัดบ่บาดนี่ชัดแล้วชัดแล้วว่าสันพลังคนว่าเอ้าชัดแล้วได้แล้วให้พี่น้องเฝ้าติดต่อมาเด้อสิได้กินของคุณภาพดีๆราคาบ่แพงนํากันครับความม่วนมาอีกครับหยิบเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์งานเพลงนี้คนดังลืมหลังควายว่าสันเอาม่วน

0: วันครับพานพีพาน้องไปในช่วงนี้เสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับงานเพลงคนดังลืมหลังควายครับบทเพลงนี้อาจารย์ฉลองผู้สว่างเป็นผู้แต่งนะโด่งดังมากๆเว้าถึงบทเพลงคนดังลืมหลังควายนะครับคือฮอดคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อเสียไปแล้วล่ะนะตั้งแต่สมัยอีพ่ออยู่น้ำนี่เวลาคุ้ยมันนอนเกียกขี้ตมให้ขี้ตมโอบเต็มโตมันนี่อีพ่อเพิ่นบ่ให้ล้างนะเพราะว่าคุ้ยมันรู้นะครับเวลามันนอนเกียกขี้ตมโอบเต็มโตแล้วยุ่งกัดมันบ่ได้เหลือบยุ่งเจาะกินเลือดมันบ่ได้มันบ่เจ็บปวดมันบ่รำคาญนะแต่ว่ามีหลายคนบ่ฮู้จักบ่เข้าใจโอ้ยคุ้ยบ่เกี่ยงคุ้ยบ่สะอาดบัดย่ำเห็นคุ้ยนอนเกียกขี้ตมโว้ยเอาลงไปล้างลูบขี้ตมเกี้ยงคอนลอนบัดย่ำมือขึ้นบัดนี่อยู่ใต้ตะลางเฮือนนี่เหลือบยุ่งกัดมันนี่โว้ยเสียงขามันเตะจักเสียงหางมันฟาดปื้อปะอยู่บ่ทันโดนละสีขางหัวกืดกาดอยู่เบิดขึ้นเอาโลดนะแล้วบัดคุ้ยที่นอนเกียกขี้ตมแล้วเจ้าของบ่ล้างขี้ตมออกนี่มันก็นอนเงียบสงบของมันอยู่จังซั่นมีความสุขของมันอยู่จังซั่นนะเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับ
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่น
0: หยิบอีกจักหนึ่งควบมวนมาให้พี่น้องได้มวนต่อไปหยิบเสียงร้องของพรชัยพรมบัญชาครับงานเพลงนี้น้ำตาบ่อยว่าสั่นมวนน้ำ

งานเพลงมวลมวลผ่านพี่ผ่านน้องไปเสียงร้องของพรชัยพรหมบัญชางานเพลงน้ำตาบ่อยครับงานเพลงนี้อาจารย์ชลธีท่านท่องเป็นผู้แต่งครับมวลหลายหยิบมาให้พี่น้องได้ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีมาหอดมาถึงช่วงท้ายๆแล้วพี่น้องนะขอบบุญขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการทุกคนลืมบ่ได้คักๆขอบบุญขอบคุณในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่สนับสนุนรายการนี้ให้ได้อยู่กับพี่กับน้องจังซี่ตลอดมามี2ควบมวลเอามาปิดท้ายนะครับงานเพลงแรกหยิบเสียงร้องของยอดรักสลักใจงานเพลงจำใจดูว่าซั่นเด้และปิดท้ายด้วยงานเพลงที่2เสียงร้องของรังสีเสรีชัยงานเพลงไข้ใจเป็น2งานเพลงปิดท้าย2งานเพลงดังขึ้นจบลงหมดเวลาได้จากลากันในชั่วโมงนี้มีแนวใดไอ้ซึ่งตวยได้พลาดพลั้งไปขอโทษขออภัยเบิดทุกคนเด้อเอาไว้ชั่วโมงหน้าค่อยกลับมาพบกันอีกชั่วโมงนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดี

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุมวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุมไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ
1: ่สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00
2: น.เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
7: ไว้สู้นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต่อกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีปลอด
3: ปองไปกับไอ้บอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
8: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำ

0: คุณแม่ที่อยู่อำเภอบ้านดุงท่านมีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อลุกนั่งลำบากแต่พอทานน้ำมังคุดของเราน้ำมังคุดกล่องสีส้มทานแล้วเบาตัวลุกนั่งสบายขึ้นสาวราปาขวานอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะน้ำมังคุดของเราเป็นน้ำมังคุดสกัดจากธรรมชาติ 100% พ่อแม่จะต้องให้เวลากับน้ำมังคุดด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีอาการสะสมมานานเจ็บมานานปวดมานานหลายปีอาจจะต้องใช้เวลาในการทานน้ำมังคุดมากกว่าปกติจากท่านอื่นๆบางท่านทานไปแล้วมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนจะไม่สบายสาวราปาขวานอยากจะบอกพ่อๆแม่ๆว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกำลังที่จะปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายมีการตอบสนองแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะบางท่านทานไปแล้วเจ็บแค่ไม่กี่วันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ไม่กี่วันแสดงว่าอาการยังไม่หนักแต่ถ้าบางท่านทานไปแล้วโอ้ยสาวล่าปวดจังเลยเหมือนจะไม่สบายหลายวันแล้วแสดงว่าพ่อแม่สะสมมานานหลายปีให้เวลากับน้ำมังคุดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเราเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตัวอื่นๆนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
1: น้ำมังคุดตราจารย์บุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจารย์บุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจารย์บุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: ผมเคยไปพบเรื่องแปลกๆที่สำนักทรงของเจ้าแม่กวนอิมที่ตำหนักแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีหลายปีมาแล้วการที่เข้าไปสัมผัสกับการประทับทรงในครั้งนั้นก็ทำให้ได้รู้เรื่องราวกฎแห่งกรรมเพราะว่าเขามีการเชิญวิญญาณเนี่ยลงมาประทับในร่างของคนแล้วก็จากคำบอกเล่าของเหล่าวิญญาณที่ได้ถูกเชิญให้มาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้คนมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็บังเกิดความรู้สึกอยากจะเอามาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวของวิญญาณบาปจากภูมิเปรตตนหนึ่งที่ได้มาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะถึงการอวสานแห่งชีวิตแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอย่างแสนสาหัสในนรกภูมิเพราะว่าเขาก่อกรรมอย่างใหญ่หลวงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่วิญญาณคนบาปที่ว่านี่มีชื่อว่านายชุนซิวแซ่ถังอายุ42ปีเมื่อตอนที่เขาตายก็เล่าว่าเมื่อครั้งสมัยที่นายซุนชิวเนี่ยเป็นมนุษย์เขาเกิดเป็นลูกของคนร่ำรวยแต่ว่าแม่เนี่ยตายจากไปตั้งแต่เขาอายุได้12ขวบซึ่งช่วงจังหวะนี้เองที่ทำให้ชีวิตของนายชุนซิวเนี่ยต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำไปสู่หนทางแห่งบาปนายชุนซิวหรือว่าวิญญาณบาปจากภูมิเปรตตนนี้ได้เล่าเหตุการณ์ผ่านร่างทรงเพื่อให้ญาติธรรมที่ได้รับฟังได้สำนึกเกรงกลัวต่อบาปเขาเล่าว่าเขาโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีพออายุ12ปีแม่ก็ตายจากไปต่อมาพ่อก็แต่งงานใหม่เพื่อจะได้มีคนมาดูแลตัวเขาแล้วก็งานภายในบ้านเพราะเวลานั้นเขายังเป็นเด็กอยู่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนหน้าที่พ่อจะแต่งงานใหม่พ่อก็เอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่หลังจากแต่งงานกับแม่เลี้ยงแล้วพ่อก็เปลี่ยนแปลงไปมักจะแสดงอาการเย็นชาไม่ค่อยสนใจเขาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็โมโหในความอยุติธรรมของพ่อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ

0: เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แม่เพิ่งตายจากไปไม่นานเท่าไหร่พ่อก็มาแต่งแม่เลี้ยงเข้าบ้านแล้วก็เขาคิดอยู่ในใจเสมอว่าไม่มีใครจะสามารถมาแทนตำแหน่งแม่บังเกิดเกล้าของเขาได้ทีนี้เมื่อพ่อมาเมินชากับเขาอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกปวดร้าวใจเป็นที่สุดความรักความเคารพที่มีต่อพ่อก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงในเวลาเดียวกันความเกลียดในการกระทำของพ่อกับแม่เลี้ยงก็ยิ่งเพิ่มพูนเป็นทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เกิดความคิดทั้งชั่ววางแผนอันโหดร้ายอำมหิตกระทำในสิ่งที่เป็นการเนรคุณไร้ศีลธรรมอย่างที่สุดด้วยการฆ่าแม่เลี้ยงแล้วก็โยนความผิดให้พ่อบังเกิดกล้าของตัวเองตอนนั้นเขาไม่เคยรู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีมีแต่ความอาฆาตพยาบาทต่อพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงเขาถือว่าแม่เลี้ยงเข้าบ้านมาก็มาทำลายความผูกพันของพ่อลูกจนหมดสิ้นเขาก็ทรมานแม่เลี้ยงอย่างสาสมด้วยการแอบเอายาพิษใส่เข้าไปในอาหารเพื่อฆ่าให้ตายแล้วก็ปล่อยให้พ่อต้องเผชิญกับคดีความจนพ่อต้องเข้าไปอยู่ในคุกในที่สุดเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าการตายของแม่เลี้ยงเป็นผลมาจากการกระทำของพ่ออันเกิดจากความหึงหวงเพราะว่าแม่เลี้ยงอายุอ่อนกว่าพ่อในเกือบ20ปีไม่มีใครสงสัยสักนิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นฝีมือของเขาเป็นผลงานที่สร้างความสะใจให้กับเขาอย่างเหลือที่จะกล่าวเมื่อพ่อต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกทรัพย์สมบัติทุกชิ้นของพ่อก็ตกเป็นของเขาแต่เพียงคนเดียวก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีโดยมีญาติผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ห่างๆจนกระทั่งเขาเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่พ่อก็ยังต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ในคุกเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดพ้นโทษออกมาเขาได้สร้างกรรมปิตุฆาตอย่างใหญ่หลวงอย่างไม่รู้สำนึกพอเป็นหนุ่มใหญ่ก็หาความสุขสำราญแก่ชีวิตตัวเองเพียงอย่างเดียวทรัพย์สมบัติของพ่อก็ถูกเขาผลาญโดยไม่รู้คุณค่าจนแทบจะหมดสิ้นโดยเน้นหนักไปในเรื่องของกามารมณ์เรื่องผู้หญิงแล้วก็การพนันเป็นใหญ่เขาก็มักจะอาศัยเงินทองหลอกพร่าผลาญผู้หญิงสาวหน้าตาดีเพื่อสนองตัณหาตัวเองอย่างเมามันทำลายความบริสุทธิ์อันล้ำค่าของเขาทำให้เขาต้องมีมลทินติดตัวต้องเสียอนาคตก็ทำอยู่อย่างเนี้ยนับเป็น10ปีใช้จ่ายเงินทองอันเป็นทรัพย์สมบัติของพ่อไปในเรื่องพันนี้โดยไม่เคยนึกเสียดมเสียดายจนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันหมดลงแต่ความชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ในตัวยังไม่ยอมออกจากร่างไม่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงนักพนันพอได้เงินมาก็เอาไปปนเปื้อนตัณหาราคะของตัวเองแต่พอเงินขาดมือก็ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนจากการถูกตามล่าของเจ้าหนี้การพนันประมาณ2ปีหลังจากที่เขาผลาญสมบัติพ่อจนไม่มีเหลือหลอนั้นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยเกือบตลอดเวลาถ้าถามว่าตอนนั้นรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของตัวเองบ้างไหมก็ตอบได้ในทันทีว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งกับพ่อตอนที่ท่านอยู่ในคุกเขาก็ไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปดูดำดูดีพอท่านพ้นโทษออกมาในตอนหลังก็ไม่เคยไปเยี่ยมไปหาไม่เคยสำนึกในความผิดของตัวเองแล้วก็ไม่เคยกลัวบาปเวรใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เขาอายุได้42ปีชีวิตของเขาก็ตกต่ำถึงที่สุดต้องคอยหลบหนีการตามล่าของเจ้าหนี้พนันมีชีวิตอยู่อย่างแสนลำบากยากแค้นแล้วในที่สุดก็ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเจ้าหนี้พนันที่ติดตามหามานานเขาจบชีวิตอย่างแสนทรมานด้วยคมมีดที่เชือดเฉือนลงบนร่างกายกว่า20แผลแล้วก็ตายอย่างอนาถเหมือนหมาข้างถนนเมื่อวิญญาณออกจากร่างยมทูตเอาตัวเขาไปยังยมโลกต้องถูกลงโทษทรมานด้วยเครื่องทันตกรรมทุกชนิดจากขุมนรกต่างๆจนถึงยมโลกขุมหนึ่งยมบาลก็สั่งให้เอาตัวไปไว้ในภูมิเปรตไม่มีวันสงบตลอดการต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสสุดจะบรรยาย
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: เฮ้ยเฮ้ย น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะน้ำมังคุดนะคะมาเยี่ยมยามถามข่าวนะคะสำหรับลูกค้าที่ทานน้ำมังคุดนะคะเมื่อนี้เฮามาอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นนะคะมาเยี่ยมยามถามข่าวผู้ที่กินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วว่ามีอาการเป็นจังใดนะคะเดี๋ยวเฮามาพูดคุยกับคุณแม่กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: จ้าคุณแม่ชื่ออีหยังคะ
2: นี่นามสกุลป้อมสวน
1: คุณแม่บุญมีเนาะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วค่ะ
2: 72
1: 72ปีนะป๊าดเอิ้นคุณแม่ว่าซั่นหน้าเพิ่นยังเด็กอยู่ได้น่ะ72ปีน่ะเนาะค่ะ
2: 72ปี
1: ก็ต้องเอิ้นคุณยายติค่ะ
2: เอิ้นจังได๋ก็ได้แม่ก็ได้คือเก่านะ
1: แต่ว่ายังหนุ่มอยู่เอิ้นแม่แล้วเนาะจ
2: ้
1: ะต้องถามอันแม่บุญมีก่อนเนาะว่าเป็นอีหยังคือได้มากินน้ํามังคุดมีปัญหาสุขภาพอีหยังคือได้มากินค่ะ
2: เป็นหัวเข้ามันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยในหัวเข้าเนี่ยเฮาย่างไปสิดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยคือจังมันนั่นน้ำเบิดน้ำมันไขคอเนี่ย
1: อ๋อน้ำมันไขคอ
2: จ้า
1: แล้วที่นี่ได้ไปหาหมอป่ะค่ะ
2: บ
1: ่บ่ได้ไปหาหมอเลย
2: บ่ไป
1: บ่บ่อยากรู้หรือว่าเป็นโรคอีหยัง
2: ไปเพราะว่าคนไปแล้วมันก็บ่เซาแม
1: ่
2: ปื้นไปนี
1: ่ค่ะ
2: ก็เลยบ่ไป
1: ก็เลยบ่ไป
2: บัดนี้ร้องเอาน้ำมังคุดมากินร้องมึงในเปียงพ่อตาว่าซั่นดอก
1: โอ้น้ำมังคุดนี่ได้ยินมาจากใดค่ะ
2: ได้ยินฟังในวิทยุคู่มือ
1: ฟังในวิทยุก็เลยว่าอยากกินน้ำมังคุด
2: น่ะร้องเปียกมันบ่แม่นยาเด้เป็นน้ํามังคุดเด้ซั่นดอกว่าเป็นอาหารอันเสริม
1: ค่ะ
2: น้ําผลไม้ว่าซี่ดอกเนาะ
1: อืมค่ะกะเที่ยวแรกนี่ไปซื้อมาร้องกินนี่ร้องมึงจากขวดค่ะเนี่ย
2: ซื้อมา3ขวดล้นพอตาแล้วไปซื
1: ้อ3ขวดเลยเอามาร้องกินเบิ่ง
2: เอามาร้องล่ะกินเบิ่ง2
1: กิน2คนกับพ่อ
2: จ้าก
1: ินอันพันที่นี่กินไปจากขวดที่ว่ามันดีขึ้นนะคะ
2: ที่แรกแล้วเราบอกกินเครื่องโจกน้อยๆโอ้ยเพราะตัวลิ้นเนาะว่าสันดอก
1: 15ซีซี
2: มันจะเป็นยาหรือพระตาว่าสิ
1: โอ้ย่านเปียงย่านเบิดก้อนความหมายนะ
2: เอ้ย
1: ก็เลยลองกินก็เลยลอง
2: กินคือเนาะสันดอกสันฟังอยู่ในวิทยุน่ะย้ายนึงแล้วว่าเรากิน3เวลาป่ะว่าสันดอก
1: 30ซีซีเช้าแรง
2: บัดนี้เราเห็นพลไว้เด้เรากินหลายว่าซั่นดอกกันเจ้าก็ให้กินคล้องกินคือไว้ล่ะว่าซั่นดอก
1: บัดที่นี่อาการมันเป็นจังได๋คะพ่อกิน
2: อาการมันก็ไข้อยู
1: ่ไ
2: ข้ก็เบาโตเบานั่นดีอยู่ตะกี้หัวเนี่ยมันมาแกงวินเดี๋ยวนี้บ่วินเซาแล้ว
1: ค่ะก็คือวินหัวติค่ะ
2: วินหัวน้ํา
1: แล้วบัดที่นี่อาการที่ว่าเป็นก๊อกๆแก๊กๆตรงเข้านี่เด
2: ้ก๊อกๆแก๊กๆนี่เซาแล้วเนี่ย
1: เซาก็คือ
2: เซาเนี่ย
1: ก็คือดีขึ้น
2: เติบขึ้นก็ดีขึ้นอยู
1: ่แล้วพวก
2: นอนกันก็หลับใครอยู่นอนน่ะ
1: นอนหลับดี
2: มันนอนหลับบ่ดีได้ไปกินยากิติเวชพอมันนอนบ่หลับเดี๋ยวนี
1: ้ก็คือไปกินยาจิตเวชนี่คือไปกินยาคลายเครียดก็คือว่าเหมือนยาคลายเครียดนอนหลับก็คือว่ากินอยากให้มันนอนหลับแม่นบ่แม่แต่ว่าที่นี่พอมากินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วอาการนอนหลับดีขึ้นยาเฮาก็บ่ได้กินแล้วดีขึ้นบ่ค่ะเวลาไปนั่นไปนี่
2: ปวดแข้งปวดขาจะเครียดดอกบ่ปวดจะ
1: ไปวัดไปยังได
2: ้ไปได้อยู
1: ่
2: ไปสแกนย่างไปได้
1: บ่ย่างไกลๆนี่ได
2: ้ย่างไปได้อยู่มันบ่ปวดดอกขาเป็น
1: ค่ะ
2: ขาเป็นแขนจังซี่ก็บ่ปวดดอก
1: 100% นี่ให้จักเปอร์เซ็นต์แม่ดีขึ้นหลายเติบ
2: นี่ดีขึ้นหลายเติบอยู่แล้วเพิ่น80เพิ่นไป
1: โอ้ได้ 80% เนาะก็คือดีขึ้น
2: เพราะตาแล้วก็เป็นกระเพาะด้วยน่ะแล้วว่าเรา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้ด้วยเนี่ยเราก็ได้ไปหาหมอจะแก้ได้เนี่ย
1: เอาอันคุณพ่อแต่ก่อนเป็นกระเพาะสิค่ะพ่อเป็นกระเพาะอันหมอว่าเป็นอย่างแ
2: ม่ไปกินยาน้ำหมอว่าเขาจะแก้กระเพาะนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ไปหาหมอจะแก้
3: กดไหลย้อย
2: ไ
1: หมกดไหลย้อนหมอเพิ่นว่านะ
2: นั่นละ
1: โอ้
3: ผมก็กินน้ำใจบ่เป็นในเปียกผีของคนนี้หรอก
1: ก็คือว่าดีขึ้นหลายเติบแล้ว
2: แต่พ
1: อก็คือยานี่เฮาก็คือบ่ค่อยได้กินแล้วของพ่อนั่น
2: บ่ได้กินบ่ได้ไปกินยาน้ําหมอแล้วเด้อน่ะ
1: อ
2: ือตา
1: ตอนนี้กินเบิดจักขวดแล้วแม่บ่15
3: เ
2: ด้อสิแม่นอยู
1: ่กินเบิดเป็นโลแล้ว
2: เบิด
1: โลกว่า15ขวด
2: มื้อเช้านี่ซื้อมาบ่ทันได้จอดอก
3: จริ งแล้วมันกินน้อยโพดเบิดจังว่า3เหยียบที
1: ครับ
2: ตัวลิ้นนี่นะเทสพอทาลิ้นนี่เหม็นเนาะสมัยเฮ็ดกินนี่มัน
1: เวลาไปซื้อนี่ซื้อเทละ3ขวด3ขวดเลยเทละ
2: 3ขวดบ่เทละขวดแท
1: ้โอ้ก
2: ็มันเบิด
1: จ้าก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: ดีขึ้นหลายเติบอยู่
1: ก็คือ 80% ละไป หน้าแก้ใสขึ้นตัวพ
2: ่
1: อ
2: แม่นอยู
1: ่แม่นอยู่แก้ใสมันเด้งขึ้นนะ
2: เขียนเขาเป็นยันยันแบบนี้มาเบิ่งมันว่ายันดิมันเป็นตีตึงตึงขึ้นมันเป็นตีตึงตึงแม่ก็ซ้อมแม่คือกันอ่ะ
1: เอาดูกระซ้อมมัน72มันแม่นบ่72เนี่ยหรอกหน้าใสแบบว่าเนี่ยแขนมันตึงได้แหละที่แม่ว่าน่ะหนูก็สังเกตอยู่เด
2: ้กันตะกี้เบิ่งยืนเบิ่งสิมันฟัดต้องนึงต้องแรงเนาะบัดนี้เอ้ามันก็ตึงๆอือว่าสิดอก
1: 360บาทนี่แพงบ่แม่ซั่น
2: บ่แพงดอกบ่เคยได้ซื้อยากินคือเพิ่นจะแค่เนาะแม่บ่เคยได้ซื้อก
1: ินแม่นๆๆเฮาดูแล
2: กว่าละ 1,000 กว่าเพิ่นก็ซื้อแม่บ่เคยซื้อมากิน
1: ค่ะก็คือดูแล
2: หมอ
1: จ้า
2: จ้าเท่านั้นล่ะเนี่ยก็ว่ามันดีอยู่
1: จ้าถ้าเกิดว่าขวัญผู้ฟังเขาฟังอยู่น่ะอยู่ในอันรายการนะคะที่เขาอยู่อำเภอบ้านแท่นเนี่ยแม่ค่ะ
2: แล้วเป็นท้ายยาก
1: ค่ะ
2: เนี่ยก็ว่าเอามากินในเพียงเงินเจ้าก็คือมีพอได้ซื้อกินอยู
1: ่ค่ะ
2: เอาไปร้องกวดนึงท้ายยากวันนี้มื้อนั้นท้าย3เที่ยแล้วว่าเราเป็นคนท้ายยากเนาะ
1: ค่ะ
2: ทายออกเป็นจิตเป็นกาบดำๆออกว่าสั้นแล้วว่า
1: เหมือนคล้ายๆว่
2: าเจ้าคือว่าเอามากินอีก
1: ฉันกำลังขับนัวเนาะจ้ะอันคนที่ฟังอยู่เนี่ยเนาะอันถ้าเกิดว่าเขาซิมาเยี่ยมยามถามข้าวนี่เขามาหาแม่ได้อยู่บ้านเลขที
2: ่ได้อยู่บ้านเลขที่3
1: บ้านเลขที่3หมู่หยังคะแม
2: ่หมู่4
1: หมู่4ตำบล
2: ตำบลบ้านแทน
1: ตำบลบ้านแทนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิเนา
2: ะ
1: ก็มาถามพ่อกับแม่ได้เลยว่ากินกัน
2: ได
1: ้2คน
2: นั่นแหละ
1: เอามาถามได้ถ้าหรือเป็น
2: ได้อยู
1: ่ถ้าเป็นอาการเดียวกันก็มาสอบถามได้ว่ากินไปแท้ๆเนาะ
2: แม่น
1: จ้ะเมื่อนี้ก็ขอบคุณแม่มากที่ว่ามาเป็นวิทยาทานเนาะมาบอกบุญต่อว่าเขาเป็นโรคนี้แล้วเขาเป็นโรคนี้เขากินตัวนี้แล้วเขาดีขึ้น
2: นั่นแหละ
1: เขา 80% เลย
2: แม่
1: เนาะจ้าเมื่อนี้หนูขอขอบคุณมากๆนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ สำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928125889
6: เขาบอกว่าขอบอกให้ทุกคนอย่าได้เกิดโมหะจริตอย่าได้ก่อกรรมทำเข็ญไม่ว่าจะต่อคนหรือว่าสัตว์เขานั่นน่ะบาปหนาเหลือหลายกระทำชั่วได้แม้กระทั่งพ่อบังเกิดกล้าของตัวเองเข็ญฆ่าชีวิตแม่เลี้ยงเมื่อตายไปวิญญาณต้องถูกกักขังอยู่ในแดนนรกเป็นเวลานับสิบนับร้อยปีได้แต่วิงวอนขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของนรกเพื่อจะชดใช้กรรมของตัวให้หมดเขาได้สร้างบาปอย่างหนักหลายประการเนรคุณต่อพ่อผู้บังเกิดกล้าฆ่าแม่เลี้ยงหุบสมบัติพ่อมาผลาญข่มเหงรังแกพร่าความสาวของผู้หญิงลุ่มหลงอยู่แต่เรื่องอบายมุขบาปมหันต์ทั้งหลายนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาต้องเสวยทุกข์ทรมานในภูมิเปรตนานแสนนานชดใช้กรรมอยู่ในภูมิเปรตนี้นานมากจนกระทั่งได้สำนึกบาปก็อยากจะฝากบอกแก่ทุกท่านในยึดมั่นในคุณงามความดีก็ตื่นจากความหลงอย่าได้เดินตามรอยเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจไปตลอดกาลก็ขอฟ้าเบื้องบนโปรดประทานโอกาสให้เขาได้มีวันได้พบแสงสว่างบ้างยินดีกลับตัวทำความดีไถ่บาปเพื่อตอบแทนฟ้าดินขอสาธุชนทั้งหลายว่าได้โปรดนำเรื่องนี้ไปบรรยายถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้เพื่อว่าโทษของเขาจะได้ลดหย่อนผ่อนลงบ้างช่วยกันเผยแพร่กตัญญูธรรมอย่าให้เหมือนเขาซึ่งเคยทำร้ายเนรคุณต่อพ่อทำร้ายคนอื่นด้วยความอาฆาตพยาบาทเป็นที่ตั้งซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎแห่งฟ้าดินมันเป็นการทำลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของโลกอีกด้วยเขาสำนึกแล้วว่าตัวเองได้มีโอกาสเกิดเป็นคนเสียเปล่าไม่เคยคิดจะสร้างบุญกุศลไร้ซึ่งความเมตตาปราณีที่มนุษย์จะพึงมีเมื่อทำผิดพลาดไปแล้วก็ต้องมาเสียใจไม่รู้หายเพียงเพราะความคิดผิดชั่ววูบก็เลยต้องตกลงสู่ห้วงเหวแห่งนรกแห่งนี้นี่คือคำบอกเล่าของวิญญาณของนายซุนชิวแซ่ถังที่กล่าวถ่ายทอดผ่านร่างทรงวันนั้นเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงความเป็นจริงว่านรกมีสวรรค์มีจริงนะชดใช้ผลกรรมที่เขาเคยก่อขึ้นสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นการชดใช้หลังความตายอันแสนทุกข์ทรมานในขณะที่ยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นบางคนก็เจอก่อนที่จะพบกับความตายเสียด้วยซ้ำครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นคติเป็นสาระที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ครับ
7: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังคุณประดิษฐ์นี่ไปซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเขาเล่าว่าเขาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มานานหลายปีลองนับนิ้วดูก็ปาเข้าไป20ปีแล้วไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีมากมายก่ายกองทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่าเรื่องที่แกนึกได้แล้วก็เล่าให้ฟังก็คือเรื่องสะพานน่ากลัวคนไปตายที่นั่นหลายคนจนเรียกกันติดปากว่าสะพานผีเรื่องน่ากลัวนี่มันเริ่มต้นขึ้นมาจากคนเก็บค่าน้ำประปานี่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมาก็พบศพลอยอยู่ใต้สะพานไม่ได้โดนฆ่าตายแต่โดนรถชนตกน้ำแต่ไม่รู้ตายเพราะรถชนหรือว่ารถชนสลบแล้วจมน้ำตายทีหลังอีกคนหนึ่งชื่อลุงยิ่งตัวใหญ่บึกบึนผิวคล้ำตัดผมสั้นเกรียนบ้านอยู่นอกหมู่บ้านเย็นๆก็เข้ามากินเหล้ากับพรรคพวกในหมู่บ้านดึกๆก็เมาเดินกลับบ้านแต่ไม่ถึงบ้านไปตายซะที่สะพานเนี่ยอีกคนเดินๆไปล้มหัวฟาดที่ตีนสะพานมีหนุ่มสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไปชนคอสะพานตายทั้งคู่เลยรถเก๋งก็เคยพุ่งลงคลองแถวๆนั้นคนเขาก็เลยเรียกว่าสะพานผีกันจนติดปากเสร็จแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง มีบ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นมีคนนอนตายในบ้านที่แรกไม่มีใครรู้แต่ก็สงสัยกันว่าไม่เห็นออกมากินกาแฟตอนเช้าๆเลยกับข้าวก็ไม่ออกมาซื้อเอ๊ะมันยังไงกันหน้าบ้านก็ไม่มีใครโผล่สงสัยก็เลยทำให้บ้านข้างๆเปิดเข้าไปดูพังงะเลยเพราะว่ากลิ่นเหม็นโชยเข้าไปข้างในก็ได้เห็นว่าลุงคนนั้นแกนอนตายในบ้านแกเป็นคนแก่ที่ไม่มีญาติบ้านนี้ไม่ใช่บ้านแกเป็นของหลานเขาให้มาอยู่ดูแลบ้านไปก่อนเขายังทำงานที่อื่นยังไม่ได้ย้ายมาก็ให้ตาลุงมาก่อนตอนที่เขาเอาศพแกไปเขาก็ไม่ได้เอาที่นอนไปด้วยมันก็ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านก็เลยปิดเอาไว้เจ้าของบ้านเห็นว่าปิดไว้เฉยๆไม่ได้อะไรก็เลยให้เช่าคนมาเช่าก็ไม่รู้ประวัติบ้านทำความสะอาดก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ก็ไปเจอที่นอนก็ยังไม่เก่าก็เลยเอาไว้ให้คนใช้นอนไม่ได้ทิ้งมันเป็นที่นอนคนตายนอนไปก็ได้เรื่องป้าที่เป็นคนรับใช้บ้านนั้นโดนลากตกที่นอนทุกคืนก็แปลกใจตัวเองจนคืนหนึ่งสะดุ้งตื่นมานอนข้างที่นอนแล้วก็เห็นตาแก่คนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแกร้องลั่นเลยบอกผีหลอกต่อมาถึงได้รู้ว่าเป็นผีจากที่นอนก็เลยจ้างคนเอาไปทิ้งเผาไฟแต่ว่าลุงที่รับจ้างแกกลับไม่เอาไปเผาแกเสียดายเอาไปใช้เองก็โดนดีเข้าอีกที่สุดก็เลยเอาไปขายพวกรับซื้อที่นอนเก่าไปตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ขนาดว่าเอาที่นอนไปแล้วผีก็ยังหลอกหลอนอยู่จนคนเช่าอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกไปพอรายนั้นไปรายใหม่ก็มาพอมาอยู่ก็เจอดีอีกหลายรายมากจนวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งมาเช่าเป็นร่างทรงที่แรกก็คิดกันว่าสองสามวันแกก็จะเพ่นไปเหมือนกับทุกรายแต่กลับไม่ใช่อ่ะแกอยู่ได้เพราะว่าค่อนข้างแกอยู่อย่างสงบก่อนเข้ามาอยู่นี่แกทำบุญปัดรังควานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเห็นตนที่เกี่ยวข้องกับบ้านแต่ถึงขนาดทำอย่างนั้นแล้วก็ยังอดที่จะเห็นไม่ได้คือมีอยู่คืนหนึ่งเขาก็เห็นบางอย่างแกก็ตั้งสติบอกตัวเองว่าทางที่ดีมองให้เห็นก่อนว่าอะไรอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงข้างๆบ้านแกคิดว่าต้องไม่ใช่คนหมาก็ไม่ใช่หรือจะเป็นตัวอะไรสักตัวก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เสร็จแล้วแกก็ได้ยินเสียงลากแกรกแกรกเสียงมันดังมาจากทางด้านหลังบ้านแกก็เหลียวมองไปก็เห็นร่างตะคุ่มดำทะมึนตรงมาลากสิ่งที่อยู่ในมือมาด้วยเสร็จแล้วก็หายไปทั้งร่างนั้นแล้วก็เสียงแกก็เดินออกไปดูให้แน่ใจก็หยุดมองอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในความมืดปรากฏว่ามันอยู่ไม่ไกลอ่ะมันเป็นแมวหรือว่าเป็นหมานี่แหละมันเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดใกล้ๆกับพุ่มไม้ใหญ่เป็นพุ่มต้นเข็มตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพุ่มไม้ที่ไม่น่ากลัวแต่ว่าตอนนั้นมันน่ากลัวอย่างแปลกประหลาดแต่พอแกทำใจกล้าก้าวเข้าไปดูจริงๆก็ไม่เห็นอะไรแกอยู่บ้านหลังนี้เกือบปีแกก็ไม่มั่นใจมันจะดีหรือไม่ดีต่อมาแกก็ย้ายไปอีกคนอื่นก็มาอยู่อีกก็เจอดีอีกบ้านนี้ตอนหลังไม่มีคนกล้ามาเช่าเพราะเขารู้กันส่วนใหญ่แล้วว่าผีดุเห็นไหมครับที่หมู่บ้านที่แกอยู่นี่โอ้สะพานผีก็มีบ้านผีก็มีสะพานก็มีผีบ้านก็มีผีน่ากลัวน่าจะเรียกหมู่บ้านผีไปซะเลยนะแย่จริงๆที่หลังจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องสืบดูให้แน่ชัดหน่อยนะครับว่าแถวๆนั้นมีอะไรที่มันดุๆน่ากลัวอยู่บ้างหรือเปล่าไม่ใช่ไปอยู่มันส่งเดชไปประเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลัง

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนำมังกุฎตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทนำคุณครับได้มาเยี่ยมพ่อที่จังหวัดชัยภูมิ
3: ครับผม
2: อำเภอเนี่ยอำเภอไหนพ่ออ
3: ำเภอตำบลหน่วยตอนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับ
2: อ๋อเป็นอำเภอเมืองชัยภูมิ
3: ครับผม
2: ครับพ่อชื่อที่ไหนพ
3: ่
2: อ
3: พ่อยินแสงทองครับ
2: พ่อยินแสงทอง
3: ครับผม
2: ไอ้บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่คันเอาบ้านเลขที่ของลูกเนาะอยู่คุณเนาะ
2: ครับ
3: บ้านเลขที่อันนี้ก็229
2: อ๋อที่พ่ออยู่นี่229
3: ครับผม
2: ครับอันนี้อื่นบ้านยังครับ
3: บ้านใหม่พระเอียง
2: บ้านใหม่พระเอียงตำบลห้วยต้น
3: ตำบลห้วยต้นอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
2: ครับอยากถามคุณพ่อว่าก่อนที่มันดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
3: ปวดขาครับปวดหัวขาปวดเข่า
2: ครับ
3: ปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดขามึนเสียไปน้ำขาเนี่ยครับ
2: ครับเป็นมาโดนติพ่อ
3: เป็นมา3-4 ปีเนี่ยนะครับ
2: ครับได้ไปหาหมอเพิ่นก็ให้ได้ยามากิน
3: ให้ได้ยามากินพอทุเลาครับ
2: ครับก็บ่ดีขึ้นปานใด
3: บ่ดีขึ้นปานใด
2: ครับ
3: แต่มากินน้ำมังคุดนี่ก็รู้สึกว่าดังระบบขับถ่ายเลียดยางไปใส่มาใส่กระเบาเนื้อเบาตัวดีอยู่
2: ครับครับที่มาดีขึ้นเนาะ
3: ครับดีขึ้น
2: รู้สึกปวดขาก็เบาลงเดี๋ยวพ่อ
3: ครับขับระบบขับถ่ายก็เบาลง
2: ครับ
3: ถ่ายสะดวก
2: อ๋อถ่ายดีขึ้น
3: ครับ
2: ครับ
3: ที่เกมันเป็นอันโรคขันโรคขันมุนมานหรือภูมิแพ้น่ะ
2: ครับ
3: ก็หายไปครับ
2: อ๋อแบบว่าเบาไปเลยรู้สึกว่าดีขึ้นหลายเติบ
3: ดีขึ้นหลายเติบ
2: ครับ
3: คันบ่ได้เก่าครับ
2: แต่ก่อนนี่มันสิคันสิพ่อ
3: คันตามเนื้อตามตัวขึ้นมันเป็นผื่นน้อยๆเป็นตุ่มน้อยๆเดี๋ยวนี้หายปกติแล้วครับ
2: จะเป็นภูมิแพ้นะพ่อเนาะ
3: ครับภูมิแพ
2: ้เป็นมะโดนสิครับหรือภูมิแพ้
3: เป็นมะโดนแล้วครับ
2: ครับ
3: 3-4 ปีแล้วครับ
2: ครับพอกินน้ำมังคุดแล้วดีขึ้น
3: กินน้ำมังคุดแล้วก็หายเลย
2: ครับ
3: เริ่มกินวันแรกนะครับ2 ขวดนะ
2: ครับ
3: มันไรหรือจังไดบ่นะครับ
2: ครับแม่นครับช่วงแรกมันไปปรับสภาพร่างกายเฮาอยู
3: ่ปวดมึดเนื้อมึดตัว
2: ครับ
3: ผู้ใดมานั่งเรียนน้ําก็บ่อยากเว้า
2: อ๋อยังบ่
3: มันปวดหลาย
2: ครับเอาใจบ่ดีอยู
3: ่ทําใจบ่ดีมันงุดงิด
2: ครับครับ2ขวดนี่เนาะ
3: มันปวดมันปวดอะไรมือ3เอาขวดที่3เดือนถึงนะ
2: ครับ
3: บ่ปวดครับ
2: อ๋อรู้สึกเบาแล้ว
3: รู้สึกเบาแล้ว
2: ครับ
3: ครับ
2: บัดนี้พอซื้อมา3ขวดละกินให้เบิดมาเด้อ
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นไปหลายระบบขับถ่ายก็ดี
2: ครับ
3: แล้วก็การยาง
2: ครับ
3: แล้วก็รู้สึกว่าก้าวขาได้สะดวก
2: แต่ก่อนนี่เป็นยังไงพ่อ
3: มันเส้นมันยืดลงพื้นนะครับ
2: ครับ
3: ยืดลงพื้นแล้วก็ปวดเหมือนเสียไปน้ำเนื้อน้ำตัวที่ว่าบอกว่าถึงแล้วครับ
2: ครับ
3: แล้วระบบขับถ่ายก็แต่ก่อนบ่ได้กินน้ำมังคุดนี
2: ่ครับ
3: ทายกระปดกระแปด
2: ครับทายบ่ดี
3: ทายกระปดกระแปด
2: ครับ
3: บ่แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้น
2: ครับ
3: ดีขึ้นหลายแล้วทา
2: ครับลูกกับทาย
3: ทายตามปกติครับ
2: ครับ
3: ครับช่วงเช้าแล้วช่วงเย็น
2: ครับ
3: บางทีเช้าไม่ทายเย็นทาย
2: อ๋อก็คือว่าสม่ำเสมอทุกวันอยู
3: ่ครับ
2: ครับ
3: ทายทุกวันอยู
2: ่ครับ
3: ครับ
2: แต่ก่อนนี่แต่มือทายบ่
3: แต่ก่อนนี่มัน3-4 มื้อทายเที่ยนึง
2: อ๋อลูกกับทายติ
3: ครับ
2: ครับ
3: ทายก็ทายยากนั่งอยู่เป็นชั่วโมง
2: ครับ
3: โอ้ลาออกมาที่ก็เป็นก้อนคลอแคลนั่น
2: ครับ
3: บ่สะดวกครับ
2: ครับระบบขับถ่ายดีหรือว่าดีหลายเติบเนาะพ่อเนาะ
3: ครับดีหลายเติบอยู่ครับ
2: ครับแต่ว่าส่วนที่ดีก็มีระบบขับถ่ายเนาะ
3: ครับระบบขับถ่าย
2: เสีย
3: แต่ก็ขึ้นคัน
2: อ๋อ
3: ภูมิแพ้นี่ภูมิแพ้นี่
2: ครับครับ
3: ดีขึ้นหลายแล้วระบบขับถ่ายก็ดี
2: ครับ
3: แล้วก็ปวดหัวเข่านี่ปวดขานี่เหมือนเสียซาน้ำมือน้ำตีนนี่ก็
2: ครับ
3: ค่อยเบาบางไปแล้ววัน
2: เบาบางครับมันจะค่อยส่อมแซมไปพ่อเพราะว่ามันค่อยส่อมไปทุกอย่างเนาะให้มันดีเบิดทุกอย่างพร้อมกันมันก็บ่แม่นเนาะ
3: ครับมันดีพร้อมกันทุกอย่างมันก็เป็นไปบ่ได้
2: ครับครับมันก็ค่อยส่อมแซมไปทุกอย่างละอย่างไปครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาโดนนะพ่อเนาะ
3: เปลี่ยนมาโดนครับ
2: ร่างกายเขามันใส่อายุเท่าไหร่แล้วพ่อหรือเปล่า
3: 83แล้วครับ
2: โอ้83ปีแล้วครับครับ
3: 83ปี
2: ครับนั่นแหละเขาไอช่วงนี้ก็ซ่อมแซมเนี่ยเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะ
3: มันหลายปีแล้ว
2: ร่างกายเขาก็ซุดซ้มเนี่ยเขาก็นี่แหละเบิ่มรุ่งร่างกายดื่มได้เรื่อยๆครับน้ำบางคนมันบ่มีผลข้างเคียงครับบ่มีสารตกค้างพ่อ
3: ครับ
2: ครับดูแลสุขภาพ
3: มันเป็นอาหารเสริมพ่อหมอครับอ
2: าหารเสริมครับมันบ่ได้เป็นว่าไปเป็นขึ้นยังยาหมอนะพ่อครับตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมครับให้ร่างกายเขาครับบ่มีผลข้างเคียงครับพ่อกินได้เรื่อยๆครับกินเพิ่มว่าอาการเขาดีขึ้นนะกินมันละครั้งก็ยังดีครับมันละครั้งตอนเช้าใช่ไหมครับ
3: แต่ก่อนผมก็กินเช้ากินแรงแล้วคร
2: ับช่วงนั้นเขาดูแลตัวของ
3: อยู่
2: แล้
3: ว
2: แม่นๆครับ
3: พวก3ขวดที
2: ่ใช่แม่นครับช่วงนี่แหละเขาดูแลเขาต้องเช้า
3: แรงดื่มแรง
2: ครับร่างกายเขาเป็นปกติทุกอย่างแล้วนะพ่อเขาลดลงได
3: ้ชูมือนี่ผมเอาแต่ตอนเช้า
2: ครับครับ
3: ตอนเช้า
2: ก็ว่าเขาดีขึ้นหลายเติบแล้ว
3: ครับ
2: ก็เลยว่าดื่มกินในตอนเช้าได
3: ้ครับผม
2: ครับพ่อกินแต่ขวดแล้วพ่อ
3: หมดไปแล้ว6ขวดในขวดที่7เริ่ม
2: อ๋อครับครับครับครับ6ขวดแล้วเนาะ
3: ครับ6ขวดแล้ว
2: ครับครับก็คุ้มค่าอยู่เนาะพ่อราคาเนี่ย
3: คุ้มค่าอยู่ครับ
2: ครับ360บาทเอง
3: 360บาท
2: ครับคุ้มค่าเพราะว่าเฮาก็ลองหลายวิธีแล้วเนาะ
3: ครับ
2: หนูแล้วแต่ของมาหลายปีแล้วว่ามันบ่ดีขึ้นมามากินน้ําคุณแล้วดีขึ้นอ
3: ย่างอื่นก็กินมาพอแห้งแล้ว
2: ครับลองเบิดทุกอย่างแล้ว
3: ครับ
2: ครับ
3: แล้วน้ํามังคุดนี่รู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวดี
2: ครับ
3: ครับ
2: อืม
3: คอยไปเรื่อยๆลองเบิ่งไปเรื่อยๆไปสักก้อนครับ
2: ครับครับ
3: บ่มันบ่บ่ได้หยุดกินหรอก
2: ครับครับ
3: กินไปเรื่อยๆ
2: ครับหรือว่าร่างกายให้รางวัลชีวิตเฮาเนาะพ่อเนาะ
3: ครับผม
2: ดูแลคําว่าร่างกายเฮาก็ใช้งานมาหลายเติบแล้วก็คอยดูแลไปเรื่อยๆ
3: ครับ
2: ครับ
3: เรียบร้อย
2: คราวนี้พี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาถามกับมหาได้เนาะพ่อเนาะ
3: ครับมาถามได้
2: ครับได้ยินอยู
3: ่โอ้ให้เพิ่นฟังอยู่ได้ล่ะครับ
2: ครับนี่ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังครับในพ่อดูแลสุขภาพต่อไปครับ
3: ถูก
2: ครับผมคุณมารักษาที่บรรดาของครอบครัวครับ
3: ครับกองครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถ อยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวพาดฝันโทร0928127589ย้ำ0928127589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่แม่ได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่แม่สามารถโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
5: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: คฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอจึงสวยสวยใสและเธอจึงหวานหวานหวานถึงเธอจึงงามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับไอบองไอสิ
5: ค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
8: มันเป็นเงินงั้น
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916

ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะท่านใดมีอาการเจ็บท้องร้อนท้องรู้สึกว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือว่าลำไส้บ้างมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาเรารับประทานอะไรลงไปรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเจ็บที่ท้องที่ลำไส้ของเราวันนี้สาวล่าพาขวัญได้รับสายจากคุณพ่อสนิทอยู่อำเภอวานรนิวาสตำบลกุดเรือคำคุณพ่อมีอาการเจ็บท้องแล้วก็ร้อนท้องร้อนบริเวณลำไส้ทานอะไรไปก็จะเจ็บมีอาการรู้สึกว่าไม่สบายท้องเลยไม่สบายลำไส้เลยค่ะคุณพ่อก็บอกสาวล่าว่าทานยามาหลายชนิดแล้วได้ฟังรายการของสาวล่าตัดสินใจอยู่นานค่ะกว่าจะโทรมาเพื่อที่จะปรึกษาแล้วก็อยากลองทานสาวล่าก็เลยแนะนำให้คุณพ่อได้ลองทานวันแรกคุณพ่อมีอาการแสบท้องแสบมากคุณพ่อแจ้งว่ารู้สึกแสบท้องแต่ว่าอดทนได้สาวล่าก็เลยให้คุณพ่อสนิททานอีก1แก้วในวันต่อไปวันที่2ให้ลองทานดูก่อนแต่ถ้าว่าคุณพ่อไม่ไหวสาวล่าพาขวัญก็อยากให้คุณพ่อหยุดคุณพ่อได้ทานไปวันที่2ที่3โทรกลับมาหาสาวล่าพาขวัญว่าวันนี้ไม่เจ็บท้องแล้วไม่รู้สึกร้อนท้องแล้วท่านผู้ฟังคะสาวล่าก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเราเนี่ยนะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกจริงๆค่ะไม่มีสารผสมไม่ใช่ของหมักดองเป็น

0: แล้วแต่ตัวบุคคลแล้วแต่พ่อแม่แม่ฐานด้วยเนาะร่างกายของเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นผลเลยภายใน3ขวดแรกหรือบางคนอาจจะต้องทานไปสัก3ขวด6ขวดถึงจะเห็นผลเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะไม่ใช่ยาจะเป็นน้ำสมุนไพรสมุนไพรจะต้องใช้เวลาต้องให้เวลาในการรักษาในการปรับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลคุณพ่อสนิทนะคะท่านเจ็บท้องสาวล่าดีใจมากที่คุณพ่อได้ทานน้ำมังคุดแล้วคุณพ่อมีอาการดีขึ้นเพราะว่าคุณพ่อบอกสาวล่าว่าเจ็บท้องมากไม่ไหวทานยาตัวไหนก็ไม่ไหวแต่พอได้ลองน้ำมังคุดตราแซมบุรีดีขึ้นค่ะเห็นผลเพราะว่าไม่รู้สึกถึงอาการแสบร้อนท้องอีกแล้วอย่างที่สาวล่าพาขวัญเคยบอกไว้นะคะท่านผู้ฟังร่างกายของเรานะคะต้องให้เวลากับมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมดังนั้นสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้พ่อแม่แม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มออร์แกนิก 100% แน่นอนค่ะอยากให้พ่อแม่แม่ลองเปิดใจทานเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่วันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซมบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซมบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: บ้านของนายฟักนี่อยู่บนตลิ่งของแม่น้ำเดินลงบันไดก็เป็นสวนปลูกผักไว้กินไว้ขายในช่วงน้ำหลักต้องทำอะไรที่พอขุดขึ้นมาพอน้ำลงก็ขุดหลุมเอาลงไปปลูกใหม่แม้ว่าไม่ได้ขายก็ยังได้กินโดยเฉพาะพวกผักที่ใช้ในการปรุงต้มปรุงลาบต้นหนาวนี่น้ำเริ่มลงจะตัดไม้ไผ่ในสวนมาทำเพิงนั่งเล่นนอนเล่นไม่อยากขึ้นมานอนบนบ้านก็นอนที่เพิงปักเบ็ดไปด้วยไฟฟ้าก็ต่อสายจากบ้านลงไปพอได้เปิดให้แสงสว่างเครื่องครัวก็มีเท่าที่จำเป็นไม่ได้ขนลงไปเยอะเพราะว่าน้ำจะท่วมสวนทุกปีในฟักต้องรื้อเพิงทุกปีเอาไม้เก่าไว้ทำห้างบวบห้างแตงแล้วก็เผาทิ้งไปบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งจะโดนมอดเจาะจนใช้งานอะไรไม่ได้แล้วในฟักจะตัดไม้ไผ่มาเหลาเป็นคันเบ็ดทุกปีเอาไว้ปักตอนต้นฝนไปจนถึงน้ำขึ้นสูงหาที่ปักไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนโดยมัดสายเบ็ดติดกับขวดพลาสติกหรือไม่ก็พวกโฟมฟองน้ำอะไรพวกนี้เหยื่อที่จะใช้เกี่ยวเบ็ดก็จะเป็นไส้เดือนซึ่งหาไม่ยากเพราะว่าที่บ้านปลูกกล้วยเอาไว้เยอะใช้เสียมขุดเข้าที่รากกล้วยก็เจอแล้วแต่บางครั้งก็เปลี่ยนเหยื่อใหม่เป็นกุ้งหอยปูปลาหรือไม่ก็กบเขียดตัวเล็กๆแล้วก็แมงกะชอนให้เหยื่อเคลื่อนไหวแล้วปลาก็จะเข้ามาฮุบแม้ว่าพวกปลาจะเข้ามาฮุบจนติดเบ็ดแต่ก็ใช่จะได้ทุกตัวเพราะว่าบางตัวแรงมากดิ้นจนสายเบ็ดขาดหรือไม่ก็ตัวเบ็ดนี่ราเหยียดเลยโดยเฉพาะปลาไหลหากเอาไม่ทันก็ต้องมาซ่อมเบ็ดกันใหม่อีกนอกจากนี้ยังมีพวกงูที่มากินเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดอีกด้วยโดยเฉพาะงูปลาตัวเล็กๆงูพวกนี้จะไม่กินไส้เดือนหากเกี่ยวเบ็ดด้วยกบเขียดเนี่ยต้องหมั่นดูหากมันติดเบ็ดแล้วจะเหมือนปลาไหลที่พันเกี่ยวไปมาเนี่ยทำให้เสียหายได้เวลางูพวกนี้ติดเบ็ดแล้วเอาทันนายฟักก็จะถอนเบ็ดออกแล้วฟาดงูกับพื้นจนมันตายแล้วถึงจะปลดเบ็ดออกด้วยความขยะแขยงเพราะว่าแกเป็นคนเกลียดงูเอามากๆแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ปักเบ็ดและวางข่ายดักปลาถ้าหากว่ามีงูติดเบ็ดติดตาข่ายจะปลดไปลอกหนังเสร็จแล้วก็เอาสากกระเบือทุบเอาเกลือเคล้าแล้วตากแดดปิ้งหรือว่าทอดกินกับข้าว วิธีนี้เหมือนกับปลาไ

0: แต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าต้องเอามีดกรีดท้องแล้วลอกหนังทิ้งนายฟักเคยกินแต่ปลาไหลไม่เคยกินงูเลยไม่รู้รสชาติของงูแดดเดียวว่ามันจะอร่อยมากแค่ไหนไม่อยากจับด้วยซ้ำขนาดเห็นอยู่ไกลๆยังขนลุกเลยคนที่นายฟักว่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่แก่กว่าสัก 5-6 ปีมีอาชีพหาปลาโดยวางไข่แล้วก็โยงเบ็ดปักเบ็ดทอดแหตามริมฝั่งบ้างเพราะว่ากลัวน้ำลึกมุดน้ำไม่เก่งชื่อพี่ประยงพี่ประยงหรือว่าพี่แหล่เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกินงูโดยเฉพาะงูสิงงูเห่าแม้แต่งูตัวเล็กๆที่ติดเบ็ดติดไข่หากเป็นงูสิงงูเห่าแล้วเอาเนื้อเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาแลกแกก็ไม่ยอมบ้านของพี่แหล่เนี่ยอยู่ใต้ตลิ่งปลูกบ้านสูงกันน้ำท่วมใต้ถุนบ้านมีแคร่ไม้ไผ่เอาไว้นอนเล่นแล้วก็มีเล้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินไว้ขายเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงเนี่ยโตเร็วมากเพราะว่าปล่อยมันหากินเองบ้างตามธรรมชาติปลาที่หาได้ส่วนหนึ่งจะสับให้เป็ดไก่กินหากเป็นตัวเล็กก็จะโยนให้ทั้งตัวเลยตัวไหนคาบได้ก่อนก็ใช่ว่าจะได้กินอย่างสะดวกเพราะจะมีตัวอื่นๆที่ตามมายื้อแย่งอุตลุดเป็ดที่กินปลาพวกนี้เนื้อแน่นกินอร่อยแล้วก็ขายได้ราคาคนหาปลามักจะกินปลาเป็นอาหารหลักนายฟักเองก็หนีไม่พ้นปลาแม้ไม่มีปลาสดก็ยังมีปลาแห้งปลาส้มปลาร้าที่ทำไว้กินทุกปีโดยเฉพาะปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับลูกอีสานขนานแท้สเบียงแบบนี้มีไว้ไม่เสียหลายแล้วก็ยังประหยัดค่าอาหารได้เยอะบางครั้งเพื่อนฝูงมาหาก็เอามาเป็นของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับได้ด้วยเพื่อนฝูงมาหาอีกคนก็มีของฝากมาให้เป็นการตอบแทนบางคนหิ้วเหล้าหิ้วเบียร์มาก็ทำกับแกล้มให้แล้วก็ตั้งวงจนมืดค่ำบริเวณสวนจะแผ้วถางบ่อยๆก็เลยไม่มีหญ้าขึ้นรกกอไผ่กับต้นกระโดนก็ให้ความร่มรื่นในช่วงบ่ายเอาเสื่อไปปูนอนก็หลับได้อย่างเต็มอิ่มโดยเฉพาะร่มไผ่แม้จะใบเล็กเรียวแต่นี่แหละคือสุดยอดของร่มไม้ทั้งปวงพี่แหลกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นฝูงต้องป้องกันระวังอย่างดีทั้งงูทั้งสุนัขใหม่ๆสุนัขของพี่แหล่ก็ไล่งับเป็ดไก่จนตายไปหลายตัวแล้วพี่แหล่ก็ลงโทษด้วยการตีเอาบ้างไม่ให้อาหารบ้างเป็นการลงโทษสุนัข ก็เลยไม่กล้ากัดเป็ดกัดไก่ของพี่แหล่อีกแต่ว่าพี่แหล่ก็ยังมีศัตรูอยู่อีกอย่างที่ต้องระวังคือพวกงูแม้ว่าจะเอาข่ายดักปลาที่ทิ้งแล้วมาขึงรอบเล้าก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีแถวบ้านนายฟักนี่ไม่ค่อยมีงูพิษที่เห็นบ่อยก็คืองูเขียวแล้วก็งูเหลือมแม้จะเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่แกก็ไม่ถูกชะตาพวกมันเอาซะเลยบางครั้งแกนอนเล่นอยู่ใต้เพิงเห็นมันเลื้อยอยู่ถึงก็สะดุ้งขนลุกใจหายวาบชนิดขวัญหนีดีฝ่อเลยล่ะในภาวะของการเผชิญหน้าคงไม่มีอะไรดีกว่าการเพ่นออกมาตั้งหลักแล้วหาท่อนไม้ติดมือค่อยๆก้าวเข้าไปเอาท่อนไม้เคาะไปด้วยสายตาก็สอดส่องมองหาแทบไม่กระพริบตาจนมั่นใจว่ามันหนีไปแล้วถึงจะเข้าไปในเพิงพี่แหล่นี่จะพายเรือวางข่ายดักปลาอยู่ห่างฝั่งประมาณสักหนึ่งลำเรือไม่กล้าออกไปไกลหัวนี้ปักเบ็ดก็ไม่มีการล้ำเขตแดนกันคนหนึ่งไม่เกิน20คันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีปัญหาแต่เมื่อลงแรงแล้วก็จะต้องได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาในแต่ละวันงูที่จะติดเบ็ดจะเป็นงูกินปลาตัวเล็กเท่านิ้วมือแต่มันก็เป็นอาหารโปรดของพี่แหล่เพราะว่าตัวไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นงูแดดเดียวให้พี่แหล่ทอดหรือปิ้งกินกับข้าวได้เลยเชียวแหละพี่แหล่บอกว่าลอกหนังงูทิ้งแล้วเอาสากหรือท่อนไม้ทุบที่ตัวของงูเพื่อให้กระดูกแตกแล้วก็จะออกแบนๆจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเอาเกลือเคล้าไปตากแดดวันไหนแดดเปรี้ยงแต่เช้าก็ตากได้เลยพอเที่ยงๆก็พลิกอีกด้านกว่าจะเย็นก็เป็นอันเรียบร้อย
1: วันนี้สาวล่าปลาขวัญก็อยากจะมาแนะนำตัวช่วยดีๆที่เป็นทางเลือกจากธรรมชาติก็คือน้ำมังคุดตราแซงบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดช่วยเรื่องอะไรบางท่านยังไม่เคยได้ฟังอาจจะฟังรายการของสาวล่าปลาขวัญเป็นครั้งแรกน้ำมังคุดของเราจะช่วยเรื่องลำไส้กระเพาะปวดแข้งปวดขาแขนขาอ่อนแรงแต่ส่วนมากที่ลูกค้าจะโทรมาหาสาวล่าปลาขวัญก็จะมีอาการเกี่ยวกับลำไส้ซะส่วนมากเป็นแผลในลำไส้เจ็บหรือก็แสบร้อนบริเวณลำไส้และกระเพาะค่ะตัวนี้จ จะมีสารแซนโทนที่ได้จากเปลือกมังคุด 100% สารแซนโทนช่วยเรื่องอะไรสารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็เป็นแผลตัวนี้ท่านใดที่มีอาการอักเสบกล้ามเนื้อหรือมีการเป็นแผลที่บริเวณลำไส้ภายในร่างกายสารแซนโทนจะช่วยเข้าไปเคลือบแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายสมานแผลทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบร้อนขึ้นมาได้อีกค่ะจะบรรเทาให้อาการที่พ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นอยู่บรรเทาลงแล้วก็ท่านไหนที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงตัวน้ำมังคุดก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายจะเข้าไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ต้องกังวลไปทานได้เหมือนกันแต่เราจะค่อยๆทานค่อยๆทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่มีอาการกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่สาวล่าพาขวัญคิดว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% สกัดมาเป็นออร์แกนิกตัวนี้ไม่มีสารผสมไม่มีการเจือปนของยาหรือปรอทพ่อจ๋าแม่จ๋าสบายใจได้การทำงานของไตพอเรากินน้ำมังคุดเข้าไปก็จะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นน้ำสามารถซึมซับร่างกายได้ดีกว่ามีผลดีต่อร่างกายที่มีสารหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนพาขวัญย้ำประจำกับพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาหรือฟังในรายการสารแซนโทนเป็นสารที่ดีกับร่างกายมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ช่วยการทำงานของไตถ้าไตเราดีร่างกายเราก็ดีไม่ว่าร่างกายเราจะรับประทานอะไรเข้าไปไตจะเป็นส่วนสุดท้ายที่กรองของเสียออกจากร่างกายถ้าไตเราสุขภาพดีร่างกายเราก็สุขภาพดีค่ะเพราะว่าการดูดซับอาหารหรือการกรองของเสียออกจากร่างกายจะจบที่ไตเป็นตัวสุดท้ายดังนั้นสาวล่าพาขวัญอยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์หรือรับประทานตัวช่วยเพื่อให้การทำงานของร่างกายในส่วนต่างๆเป็นปกติดีค่ะแล้วก็พาขวัญอยากจะแนะนำอยากจะฝากน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มขวดสีส้มไว้ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้พิจารณาส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ยังกังวลอยากจะโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะคะโทรมาที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยและลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลจากจุดจำหน่ายก็สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายและรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับคุณพี่ชื่ออ
2: นุรักษ์จันทลือชัย
3: อยู่บ้านอะไรคะ
2: บ้านแก้งค่ะ
3: บ้านแก้งนะคะค่ะ
2: ตำบลศรีวิชัยอำเภอนนทิวาสจังหวัดสกลนคร
3: พอดีคุณพี่สั่งให้คุณพ่อทานใช่ไหมคะ
2: สั่งทานเองค่ะ
3: เพราะคุณพี่สั่งทานเอง
2: ค่ะเพราะว่าป้าน่ะเป็นหลายโรคความดันเบาหวานน้ำตาลไขมันเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเด็ดไปทำบอลลูน3เส้นแล้วอะบอลลูนหัวใจอะค่ะ
3: เพราะว่า
2: ใช่เพราะว่าป้าก็กินยาหมอแต่ว่ายาหมอมันก็ช่วยอีกทางนึงแต่ยาเนี้ยมันก็คือช่วยให้อาการมันไม่เหนื่อยมันดีขึ้นแล้วทำงานบ้านทำขายของปกติอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าต้องกินอะมีคนกินที่อาที่ในหมู่บ้านอ
3: ะ
2: เขาก็กินเขากินแล้วเขาก็เลยแนะนำป้าเพราะว่าแกก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตเป็นโรคไตระยะที่3แกก็กินแล้วก็แกก็ดีขึ้นแล้วแกก็แนะนำให้อาอีกคนนึงอะผู้หญิงอะเป็นมะเร็งอาเขาก็กิน
3: ค่ะ
2: ก็มีแต่คนเป็นโรคเนาะก็ไปหาเยี่ยมหากันก็คุยกันว่าเออเป็นยังไงกินยาอะไรกินอะไรรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อมากินแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยพอดีป้าก็เลยลองสั่งมาชุดนึงชุดใหญ่เลย1,000อ่ะวันที่แกบอกอ่
3: ะ
2: แกก็เอาเบอร์โทรให้ป้าก็เลยนั่นแหละก็เลยได้กินประจำก็เลยมันดีมันก็ดีตามที่แกบอกนั่นแหละมันก็ป้าก็เลยกินประจำป้าก็สั่งประจำหมดป้าก็สั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ทำมาหากินคล่องไงเราค้าขายไปขายน้ำอ้อยขายขนมป๊อปคอร์นตามตลาดนัดเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิตไงเราก็ยังไม่ตายเราก็ต้องกินต้องใช้เนา
3: ะ
2: ยาอะไรที่ว่าดีๆเราก็ลองมากินกินแล้วมันดีเราก็กินต่ออย่างเงี้ย
3: ค่ะก็เป็นตัวช่วยไปเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนที่เริ่มทานน้ำมังคุดนะคะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะในชุดแรก
2: พอกินปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบเพราะว่าป้าเวลาอาการมันขึ้นมามันทั้งหอบ
3: โอ้ค่ะ
2: เออแล้วป้าก็เลยบอกว่าเออเราจะมีกำลังทำมาหากินเราก็ต้องกินแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราทำมาหากินขายของอ่ะเราก็ต้องมาซื้อใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เออเพราะว่าเราไม่ขายเราก็ไม่มีกินเราต้องทำ
3: ก็แบ่งมาซื้อเนาะ
2: ใช่ต้องนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: กินดีกินดีทุกอย่างนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: ยาหมอก็ดียาเราก็ดีก็คือเสริมไปด้วยไง
3: ค่ะช่วยกันไป
2: มันจะได้ข้างในมันจะได้ดีขึ้นแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่เป็นปวดอดแอดๆบ่อยนะมันก็แข็งแรง
3: ค่ะแสดงว่าทานแล้วถูกกับเราเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะถูกกับป้าป้าก็นี่ก็เหลืออยู่ขวดนึงตอนนี้ก็อยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่หน่อยนึงก็คือจะหมดพรุ่งนี้แหละป้าก็กินวันเว้นวันเพราะว่าป้าก็คือมันอยู่ตัวแล้วไงเพราะทานเยอะแล้วมันก็รักษาไปอยู่ข้างในแล้วแหละ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวถ้าหมดจะป้าก็จะสั่งเพิ่ม
3: ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ขอบคุณมากสาธุสาธ
3: ุอยู่ทำกับน้ำมะขุดกินน้ำมะขุดหนูไปนานๆ
2: จ้าตรงนั้นแหละตัวช่วยเราก็คือป้าก็อาการดีขึ้นป้าก็เออกินควบคู่กับยาหมอก็เออเราก็สบายใจไม่คิดมากไงเราจะได้ดำรงชีวิต
3: ค่ะ
2: ไปวันๆน่ะเนาะจะได้ยืดยาวไปอยู่กับลูกกับหลาน
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัช อยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
6: มีอยู่วันหนึ่งในฟักเดินไปดูพี่แหลเห็นพี่แหลกำลังลอกหนังงูกินปลาอยู่เลยได้เห็นการทำตั้งแต่แรกโดยเริ่มจากเอามีดกรีดหน้าท้องของงูเป็นทางยาวแล้วก็บั้งที่คอจากนั้นก็ถลกหนังดึงไส้ทิ้งแล้วเอาไม้ทุบตัดเป็นชิ้นล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะเอาเกลือเคล้าแล้วก็ไปผึ่งตากแดดวันนั้นพี่แหลได้พวกงูกินปลาเยอะมากเป็น10ตัวในฟักดาวเอาว่าติดข่ายดักปลาเพราะว่าพี่แหล่วางข่ายดักปลาเอาไว้เยอะหนังงูที่พี่แหล่ลอกออกนั้นไม่ได้ทิ้งแต่จะตัดเป็นชิ้นๆรวมทั้งไส้งูกับหัวงูแล้วก็เอาให้เป็ดไก่กินสดๆจะได้ไข่ดกเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงไม่เคยเป็นโรคหาหรือว่าอหิวาตกโรคตายเลยทั้งที่ไม่เคยหยอดวัคซีนป้องกันแต่อย่างใดช่วงน้ำขึ้นเป็นช่วงที่ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลกันมากหน่อยเพราะว่าพวกงูนี่จะมาตามน้ำทั้งงูเล็กงูใหญ่ทั้งมีพิษและไม่มีพิษพี่แหล่จะวางข่ายลอยไว้ตามริมฝั่งโดยให้ข่ายอยู่เหนือน้ำนั้นประมาณคืบหนึ่งเพื่อดักงูที่ลอยมากับน้ำวันไหนวางข่ายอย่างนี้แล้วจะไม่ไปไหนก็จะนั่งดูทุ่นถ้าขยับผิดสังเกตก็จะลงเรือไปปลดเอางูที่ติดข่ายไว้เป็นอาหารแล้วก็งูที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถี่ความห่างของข่ายด้วยส่วนใหญ่แล้วพี่แหล่จะได้แต่งูเล็กๆขนาดนี้เท่านิ้วมือแต่เหมาะสำหรับทำงูแดดเดียวเพราะว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปตัวไหนดิ้นนักก็เอาท่อนไม้ทุบหัวจนแบะแต่งูก็ไม่ตายง่ายๆเพราะมันยังขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้อยู่ก่อนจะโดนไปอีกหลายทุบจนตายช่วงนี้ในฟักเองก็เริ่มรื้อเพิงบ้านแล้วเป็นบางส่วนเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีพืชผักก็ทยอยเก็บทยอยขุดเอาตามที่น้ำท่วมถึง น้ำขึ้นใหม่ๆก็ปักเบ็ดสนุกมากได้ปลาดุกปลาช่อนทุกวันพี่แหล่ทั้งปักเบ็ดทั้งวางขายได้ทั้งปลาได้ทั้งงูไว้เป็นอาหารระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันจะปักเบ็ดก็หาที่ปักไม่ค่อยได้เมื่อน้ำนองตะลิ่งต้องเปลี่ยนมาเล่นเบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนจะได้แต่พวกปลาตัวเล็กๆพอได้กินเท่านั้นน่ะช่วงที่น้ำขึ้นใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังให้มากเพราะพวกงูต่างๆมันจะมากับน้ำคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างพี่แหล่ต้องยิ่งระวังทั้งกลางวันกลางคืนแต่พี่แหล่ก็ตัดปัญหาได้เยอะเพราะว่าจะขายเป็ดขายไก่ไปเหลือเอาไว้ไม่กี่ตัวพอน้ำลงก็ได้ลูกเป็ดลูกไก่รุ่นใหม่เลี้ยงต่อไม่ต้องไปซื้อพี่แหล่จะทำเล้าหนีน้ำชั่วคราวให้เป็ดไก่อาหารสดก็หายากหน่อยก็เก็บผักบุ้งผักตบชวามาสับๆแล้วก็ต้มใส่กับรำข้าวให้มันกินงูที่มากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือมแต่ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรหากเข้าบ้านใครแล้วก็เล่นเอาคนในบ้านขวัญหนีดีฝ่อได้ทั้งนั้นแหละบางคนเอาข่ายมาขึงรอบบ้านป้องกันงูเข้ามาเวลาจะเข้าจะออกก็ยกเท้าก้าวข้ามข่ายซึ่งวิธีนี้ได้ผลเพราะว่างูจะติดข่ายหรือไม่ก็เลื้อยหนีไปทางอื่นบ้านพี่แหล่เนี่ยจะมีพวกงูเนี่ยไปเยี่ยมเยียนมากกว่าบ้านหลังอื่นเพราะว่าพี่แหล่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เยอะซึ่งสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเหลือมเนี่ยมันจะชอบมากในฟักได้ข่าวว่างูเหลือมตัวใหญ่มาติดไข่ที่พี่แหล่ดักไว้ก็เลยรีบไปดูตอนนั้นพี่แหล่กำลังปลดงูเหลือมออกจากไข่แต่มันไม่ง่ายเพราะงูเหลือมตัวนั้นมันพันเอาจนไข่ยุ่งไปหมดมีทางเดียวคือยอมสละหรือยอมเสียไข่ถึงจะได้งูเหลือมตัวนั้นขนาดของงูเหลือมตัวนั้นเท่าแขนเห็นจะได้ถือว่าขนาดยังกลางๆเพราะว่าตัวใหญ่เท่าขาก็เคยเห็นมาแล้วพี่แหล่ยอมเสียไข่ช่วงที่งูเหลือมพันอยู่โดยใช้กรรไกรตัดจนขาดและเอาเชือกร้อยให้เป็นผืนเดียวกันส่วนงูเหลือมตัวนั้นก็โดนพี่แหล่สำเร็จโทษโดยการเอาท่อนไม้ทุบจนตายคามือจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนชำแหละโดยเอาเชือกยาวๆมัดปลายด้านหนึ่งเข้าที่คองูเหลือมแล้วก็โยนปลายเชือกอีกด้านพาดกิ่งมะม่วงแล้วมัดพอแน่นให้คอคนกับคองูอยู่ระดับใกล้เคียงกันก็เป็นอันใช้ได้พี่แหล่ก็รับมีดปลายแหลมกับหินกากเพชรเสร็จแล้วก็เอาปลายมีดจิ้มเข้าใต้คองูเหลือมนั้นจากนั้นก็ลากยาวลงมาจนเกือบจะถึงหางงูแล้วก็ดึงพวงไส้ใส่ถังหิ้วเลือดสดๆแดงๆส่งกลิ่นขาวจัดมีชามรองกันเปื้อนจากนั้นพี่แหล่ก็ค่อยๆถลกหนังงูเหลือมจนเห็นเนื้อขาวจั๊วหนังงูเหลือมผืนนั้นก็ถูกนำไปพาดกับราวไม้ไผ่ตากแดดเห็นแต่ละขั้นตอนแล้วแหมรู้สึกขนลุกสยดสยองสุดๆเลยจากนั้นพี่แหล่ก็ย่อนเชือกลงแล้วตัดงูเหลือมเป็นท่อนขนาด1คืบได้10กว่าท่อนเอาใส่กะละมังไว้แล้วก็กำพวงไส้ในถังหิ้วออกมาเอามีดกรีดตามขวางจนขาดในไส้งูเหลือมมีตะซากหนูเน่าแล้วถึง2ตัวทรงกลิ่นเหม็นมากต้องเอามืออุดจมูกแล้วพี่แหล่ก็จับซากหนูทั้ง2ตัวใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะไปฝังพวงไส้ก็ถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปให้เป็ดไก่กินเสร็จแล้วพี่แหล่ก็นั่งพักเหนื่อยคิดหาวิธีว่าจะทำเมนูงูเหลือมอะไรดีเป็ดไก่นับ10ยื้อแย่งอาหารโปรดที่พี่แหล่เอาไปให้นะเสียงลั่นดังไปหมดบางตัวได้ชิ้นไปแล้วก็กางปีกหนีโดยที่เพื่อนของมันก็ไล่ตามทั้งที่ในกะละมังยังเหลืออยู่ท้องไส้ในฟักนี่ลั่นโครกครากมานานแล้วจนทนไม่ไหวต้องปล่อยออกมาเล่นเอาน้ำตาเล็ดคอเปรี้ยวคอขมเหมือนกับคนเมารถเมาเรือแล้วก็อาเจียนทีเดียวแกก็ถามพี่แหล่ที่ตอนนั้นพี่แหล่กำลังนั่งพ่นยาเส้นอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรกินน่ะต้มจิ้มแจ่วผัดเผ็ดก็อร่อยไม่ใช่หรือพี่ก็แน่อยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมไม่แบ่งเอาไปขายบ้างล่ะครับไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครหากเป็นงูสิงงูเห่าก็มีแต่คนแย่งซื้องูเหลือมไม่ค่อยมีใครกินกันน่ะเนื้อไม่อร่อยไงครับแน่นอนราคามันต่างกันเยอะเจ้านี่เอาไปขายก็ไม่ได้ราคาสู้งูสิงงูเห่าไม่ได้ราคาดีกว่ากันทั้ง 2-3 เท่าแล้วนี่พี่แหล่คนเดียวจะกินหมดเหรอต้มไว้เก็บได้หลายวันเอาไปกินนะไม่เอาครับพี่แหล่ก็ทิ้งก้นบุหรี่ยาเส้นแล้วก็ตักน้ำใส่หม้อใบใหญ่ขึ้นตั้งไฟตามด้วยผักสมุนไพรที่พอจะหาได้เป็นการดับคาวซึ่งต้องใช้เวลาต้มเป็นชั่วโมงในฟักก็เดินกลับบ้านด้วย ใจคอไม่ค่อยสู้จะดีนักแต่สักพักท้องไส้ของแกมันก็ปั่นป่วนขึ้นมาอีกจนต้องวิ่งไปโก่งคอขันที่โคนต้นมะม่วงหน้าบ้าน

0: หลวงมาลาค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาลานำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเมื่อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
3: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนองหานมาอยู่กับพระคุณเจ้าองค์หนึ่งรูปหนึ่งนะครับพระคุณเจ้าซื้อยังครับพระคุณเจ้า
4: สมพร
3: พระคุณเจ้าซื้อสมพร
4: สมพรจันทุปโม
3: จันทุปโม
4: เจ้าวาด
3: เจ้าวาดวัดยังนี
4: ่ดอนสวรรค์
3: เจ้าวาดวัดดอนสวรรค
4: ์หนองหาน
3: ตำบลยังฮะ
4: ตำบลพักตบ
3: ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับอันหลวงปู่ฉันมาทั้งเบิดจักขวดแล้วครับ
4: โอ้ยหลายหลายหลายหลาย
3: ปีนี้อายุจักปีแล้ว
4: 70
3: ปีแล้วนึกว่า61-62ครับฉันมาหลายปีแล้วอันนับเป็นขวดนี่หลายกระสอบแล้ว
4: ไปเบิ้งแม่นเบิดเลยแถวนี
3: ้ใหญ่รอบบ้านละติ
4: เออใหญ่ว่า
3: ครับผมอันก้อนกินนั้นมีปัญหาสุขภาพยังบ
4: ่
3: ก้อน
4: กินบำรุงบำรุงร่างกายซื้อดอก
3: โอ้บำรุงร่างกาย
4: มือยังมือยัง
3: เราประทับใจจังไรนำมังคุดเข้า
4: ประทับใจ
3: หนึ่ง
4: มันสันหามยันสันเขาแสบ
3: สันเขาได
4: ้เออเท่าไร
3: นอน
4: สบาย
3: นอนสบาย
4: รับดีปัญญ
3: าดีทายกับคล่องบ
4: ่สบายช่วงนี้
3: คือในร่างกายเขานี่คือสมดุลหมดแล้วทุกอย่าง
4: สมดุลทุกอย่าง
3: โอ้
4: ขนาดเจ็ดสิบยังไปได้ยังสบายนะ
3: โอ้
4: นอนทำบัตรทำบ
3: ั
4: ต
3: รตาด
4: ูสบาย
3: นึกว่าพระนุ่มเน้นหน่อยหันหามาจังว่าเป็นปูครับ
4: อายุก็หลายแล้วละ70แล้ว
3: 70แล้ว
4: 70ปีแล้ว
3: อ๋อหลวงปู่ฉันมา
4: โอ้สายหลายแล้วหลายแล้ว
3: หลายแล้ว
4: คือบ่ต้องว่านั่นดอก
3: รักร้อยขึ้นแล้วดับมาตลอด
4: เออเบิดเป็นหมื่นบ่ได้คันเพิ่นกันเนาะ
3: อ๋อครับครับ
4: หมื่นกว่าบาทพุ่นครับเพราะมันเป็นตะโพดตะปีหาดโอ้ตะปีเออ
3: หาได
4: ้มันหา2หา3
3: โอ้ฉันมาหลายหมื่นแล้วซะนะ
4: หลายหลายแล้ว
3: เออแต่ว่าเพื่อสุขภาพเฮาบ่ต้องไปโรงพยาบาล
4: เอออันก็มันกันบางมันหูจักค่ะคือปี6-65โอนบน6กันเนี่ยบางได้ใดบาง6-3-64เนี่ย
3: 6-3-64
4: เออ
3: เป็นยังไง
4: หูจักคัก
3: หูจักคัก
4: มันดีเออแต่กี่กินสไลด์แดงเนี่ย
3: โอ้
4: สไลด์แดง
3: แต่เรากินอย่างอื่น
4: เออสไลด์แดงอยู
3: ่บัดนี้เฮามาม
4: ันแพงพวกก็เลยหันมาทางนี้ก็เลย
3: หันมาทางนี้ก็เลยถือกับทานเฮาพอดี
4: โอ้ย
3: ก็เลยตามตลอด
4: สุดยอดเลย
3: เอาครับขอบคุณพระคุณเจ้าหลายๆนะครับ
4: ที่มีโอกาส
3: ได้อุดหนุนลูกหลาน
4: เอาไปจำหลานบ่มีหยังดอกก็ซื้อให้โยมนำมานำนะโยมบ่มีเงินก็ซื้อพระเจ้านำ
3: ครับคุณทำท่านไปนำเนาะ
4: ไว้เฮ็ดแต่ให้ทุกอย่างนี
3: ่ครับ
4: พระเจ้าบ่สบายก็ให้พระเจ้าไปกินไปนั่น
3: ก็กราบขอบพระคุณหลวงปู่สมพรเจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณหลายๆครับปู
1: ่น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัช อยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127ห้าแปดเก้า
7: ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นอยู่ในความทรงจำของแกตลอดมาเวลาเห็นงูที่ไหนมักจะออกอาการขยะแขยงท้องไส้ปั่นป่วนทุกครั้งที่ผ่านมาในฟักข้างูมาแล้วนับตัวไม่ถ้วนเพราะมันมาติดเบ็ดแต่ละตัวจะถูกฟาดลงกับพื้นแรงๆถ้ายังไม่ตายก็จะฟาดซ้ำจนมันตายแล้วถึงจะปลดออกจากเบ็ดขณะที่จับต้องมันนั้นรู้สึกว่าตัวมันนิ่มมากเหมือนไม่มีกระดูกจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่ากระดูกของมันคงจะแตกหักเป็นชิ้นๆแต่กว่ามันจะตายคงจะเจ็บปวดมากซึ่งในฟักก็ไม่สามารถจะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเพราะว่ามุ่งมั่นที่จะฆ่ามันให้ตายวันเวลาล่วงเลยมาหลายปีอายุแกก็มากขึ้นมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเดี๋ยวปวดนั่นปวดนี่ไม่มีเงินไปหาหมอก็ได้แต่นวดยาหม่องคิดแต่ว่าอีกหน่อยก็คงจะดีขึ้นเองบางครั้งก็รู้สึกปวดทรมานจนต้องสูดปากโอยโอยโอยพี่แหล่นะเริ่มมีความผิดปกติทั้งผิวหนังเหมือนคนที่เป็นโรคกรากเลื่อนบางจุดเป็นวงใหญ่มากเห็นแล้วน่าตกใจไปซื้อยาเอามาทาเองก็แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วรอยด่างก็เริ่มคล้ำบางรอยก็ออกเป็นสีน้ำตาลสลับกันเป็นลายในฟักก็ถามพี่แหล่ว่ารู้สึกยังไงกับโรคผิวหนังที่ว่านี้พี่แหล่ก็บอกว่าก็ปกติดีไม่ได้คันถึงขนาดต้องเกาพี่แหล่บอกว่าไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรตอนแรกก็เป็นรอยด่างเล็กๆไม่กี่จุดแล้วค่อยๆขยายมากขึ้นกระจายไปทั้งตัวในฟักมองลายตามตัวของพี่แหล่นะมันเหมือนลายของงูเหลือมเพราะว่าบางจุดจะเป็นสีดำตัดกับผิวที่ออกสีน้ำตาลมองยังไงก็เป็นลายงูเหลือม พี่แหล่กับนายฟักต่างฆ่างูมาแล้วนับตัวไม่ถ้วนเหมือนกันแต่ผลกรรมที่ตามมานั้นคนละแบบคนละอย่างพี่แหล่นะไม่รู้สึกปวดอะไรในขณะที่นายฟักนี่ปวดตามเนื้อตามตัวเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนก็จะตอกย้ำว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงครับพูดถึงเรื่องของงูนี่คุณสัญญาคนหนึ่งละที่ไม่ต้องชะตากับพวกงูเอาเสียเลยหากเป็นพวกงูที่ไม่มีพิษก็จะรู้สึกขนลุกแล้วก็ขยะแขยงแต่ถ้าเป็นพวกงูมีพิษก็จะเพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาอีกหลายเท่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กแกเคยโดนงูเขียวตัวเท่าดั้มไม้กวาดกัดก็เลยจงเกลียดจงชังพวกงูมาตั้งแต่นั้นตอนเด็กก็ซุกซนเอาเรื่องไม่น้อยทั้งบุกป่าปีนต้นไม้บางครั้งปีนขึ้นไปเจองูบนต้นไม้ต้องถอยลงมาแทบไม่ทันโดยเอาหน้าอกครูดลงมาจนได้เลือดซิบๆบางครั้งครูดลงมาพอที่จะดีดตัวลงพื้นได้ก็ดีดตัวลงมาแต่เสียท่าเสียจังหวะก็เคล็ดขัดยอกอยู่หลายวันแต่บางครั้งแกเห็นงูที่ตายแล้วก็อดที่จะหาความสนุกใส่ตัวไม่ได้เหมือนกันโดยจะเอาเชือกมัดที่คองูแล้วเดินลากให้หมามันไล่เห่าแล้วแกก็หัวเราะด้วยความชอบใจเมื่อก่อนแถวบ้านแกมีงูเยอะมากเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำแล้วก็เพื่อนบ้านพากันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ทำเล้าให้ตาหากสัตว์ปีกอย่างเป็ดไก่ก็คืออาหารโปรดของพวกงูโดยเฉพาะงูเหลือมเข้าเล้าไหนก็พังเล้านั้นเมื่อเพื่อนบ้านจับได้ก็มักจะเอาใส่กระสอบไปปล่อยที่อื่นแต่ก็มีตัวใหม่มาเรื่อยบางคนก็ป้องกันด้วยการเอาตาข่ายมาขึงรอบเล้าเป็ดเล้าไก่ซึ่งก็ได้ผลดีแต่บางคนก็ไม่ได้ป้องกันด้วยวิธีนี้ทำให้งูเลื้อยเข้าไปกินเป็ดกินไก่ได้อย่างง่ายดายกว่าเจ้าของจะรู้เป็ดไก่ก็เสร็จงูไปหลายตัวแล้วปัญหาเหล่านี้ค่อยๆหมดไปเมื่อมีคนขายแรงงานมาปักหลักก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพราะว่าคนงานเหล่านี้ชอบกินงูเวลามีงูมากินเป็ดกินไก่บ้านใครเจ้าของบ้านก็จะไปตามพวกคนงานเหล่านี้มาจัดการคุณสัญญาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คละกันหลายตัวได้กินทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันแต่พวกงูนะไม่มีวาสนาได้กินเป็ดไก่ที่แกเลี้ยงไว้หรอกเพราะว่าแกป้องกันอย่างดีไม่ว่างูตัวเล็กหรืองูตัวใหญ่โผล่มาในเป็นติดตาข่ายทุกตัวคนงานก่อสร้างบอกว่าเนื้องูอร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อควายแล้วก็เป็ดไก่จะต้มยำทำแกงก็ได้ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่จะนิยมผัดเผ็ดซะมากกว่าปกติคนงานก่อสร้างก็ตั้งวงกันทุกเย็นอยู่แล้วมื้อไหนมีเมนูงูก็จะตั้งวงกันดึกหน่อยแต่ก็ไม่อึกทึกครึกโครมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครสักครั้งที่คุมบ้านคุณสัญญาได้สมาชิกมาจากต่างอำเภอเป็นสมาชิกใหม่ชื่อนายเจียมมาเช่าห้องใต้ถุนบ้านป้าถวินตอนแรกมาคนเดียวพออยู่ได้ระยะหนึ่งก็เอาเมียเอาลูกมาอยู่ด้วยอาเจียมนี่ทำงานอยู่โรงพิมพ์ส่วนเมียก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกชายอายุ2ขวบทำงานตั้งแต่7โมงเช้าบางวันก็กลับ6โมงเย็นบางวันมีงานเยอะก็กลับดึกหน่อยตอนนั้นอาคารพาณิชย์เป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือแต่ทาสีและตกแต่งภายในเท่านั้นอาเจียมรู้จักกับคนงานก่อสร้างคนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันพอเลิกงานมาจะไม่เข้าบ้านแต่จะแวะกินแวะคุยกับคนงานก่อสร้างก่อนบางครั้งอาน้อยซึ่งเป็นเมียต้องจูงมือลูกออกไปตามแล้วก็ผูกท้องกินข้าวกินปลากันที่นั่นเลยมีอยู่วันหนึ่งคุณสัญญาได้ยินเสียงไก่ร้องกระโตกกระตากอย่างผิดปกติก็เลยรีบวิ่งไปที่เล้าไก่แล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆจนพบว่ามีงูตัวสีดำขนาดเท่าแขนยาวประมาณวากว่าติดไข่ที่แกขึงไว้ตอนแรกว่าจะไปตามคนงานก่อสร้างให้มาจัดการแต่นึกได้ว่าเป็นวันหยุดของอาเจียมก็เลยไปตามอาเจียมให้มาจัดการแทนอาเจียมก็ถามว่างูอะไรเหรอตัวมันดำๆมาสงสัยจะเป็นงูเห่าหรือไม่ก็งูจงอางนะครับเสร็จแล้วก็พาอาเจียมมาที่บ้านแล้วก็เดินไปที่เล้าไก่พอแกเห็นงูสีดำตัวนั้นก็หัวเราะร่วนเอองูเห่างูจงอางที่ไหนนี่มันงูสิงต่างหากผมไม่รู้นี่ครับเห็นมันตัวสีดำๆก็นึกว่าเป็นงูเห่างูจงอางอาเจียมเดินไปจับที่คองูสิงตัวนั้นซึ่งมันก็ดิ้นแรงมาก แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดจนอาเจียนไม่สามารถจะปลดออกจากตาข่ายได้เลย
8: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุด

รวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7 หน่วยงานทำให้ล่าสุด

ย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7 หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด

0: ย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด
1: ให้แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทางนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
2: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
3: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า3,800,000 บาทท ทองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
5: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
2: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสม ครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย

0: ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
1: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
3: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
4: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
3: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
3: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียง

0: ใจไทยคู่ฟ้าร
1: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฐนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา16นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่11 กันยายน 2569นะครับแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับอยู่ด้วย ก็นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทราบเลยนะครับขออภัยจริงๆเรื่องว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเตะนัดเมื่อคืนด้วยแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งโปรแกรมการแข่งขันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันโดยเฉพาะแฟนแมนยูเขาเตะกันเมื่อคืนปกติเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะเตะกันคืนอังคารคืนวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็จะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นยูโรป้านะคอนยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีโปรแกรมเมื่อคืนก็ตื่นมานะครับประมาณ2:00 นะครับหลังจากที่งีบหลับไปแล้วก็ตื่นมา2:00 นะครับก็มาดูเอ๊ะมีอะไรดูอ้าวฟุตบอลนะเป็นแมนยูแข่งเหรออ้าวนะครับแมนยูแข่งก็มานั่งดูเอ๊ะก็ต้องดูโปรแกรมอยู่นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าแมนยูก็ชนะไปนะเมื่อวานนี้นะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ไปน่าจะ4 ประตูนะประมาณนั้นนะนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะ4-0เจอกับซาบ้านะครับก็คว้า3 แต้มนะครับที่โอทราฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาติอุสกุนย่าลูกแรกบูโน่เฟอร์นันลูก2นะครับเบนจามินเชสโกลูกที่3แล้วก็ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับ4-0ก็เพียงพอนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือเป็นน้องใหม่ในถ้วยใบนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันกันมานานนะครับก็ต้องมาแข่งขันกันนะครับก็ได้3แต้มนะก็ชนะไปนะครับเมิร์นคาริกยิ้มเลยนะครับเพราะว่าชนะไป 4-0 นะครับนัดต่อไปเคยคุมทีมนี้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำได้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยในฐานะกุนซือชั่วคราวนะขออภัยกุนซือชั่วคราวอยู่ครั้งนึงนะตอนนี้ก็มาคุมทีมหลักแล้วนะครับนัดต่อไปของแมนยูเจอใครในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบุกไปเยือนอาแลนติโกมาดริดนะ13 ตุลาคมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิกไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มาดูไฮไลท์กันเมื่อเช้านะครับผมดูคู่แมนยูนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับสมราคานะฮะทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชอบบูโดกลิม5-0นะครับจาเมลบูเชล่านะแฮร์รี่เคนอันฟองโซเดวี่นะไมเคิลโอลิเซ่นะปิดลูกที่4และลูกที่5นะครับก็เพียงพอให้กับบาเยิร์นชนะ 5-0 นะครับนัดต่อไปของบาเยิร์นนะครับก็จะไปเยือนทีมไวกิ้งนะนะครับแล้วก็บอร์โดสกริมเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในวันที่14 ตุลาคมนะครับคู่อื่นๆนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่อื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคู่อื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของโคโม่นะเอาชนะอาแบร์ไลซิกนะ4-1นี่โคโม่นี่ขึ้นมาแข่งขันครั้งแรกเลยนะหลังจากขึ้นมาจากซีรีบีมาอยู่ซูริเอนะแซงยูเวนตุสนะครับมาคว้าโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะอาร์เบลไลซิก4-1นะครับโคโม่นี่อดีตนักฟุตบอลของอาร์เซนอลนะเชสฟาเบกาสถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นกุนซือนะครับเชสฟาเบกาสคืออยู่ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่ในลีกของสเปนแล้วกลับมาอยู่แมนยูประมาณนี้แหละนะครับแล้วตอนนี้พอแขวนสตาร์ทปั๊บก็ไปเป็นกุนซือคุมโคโม่นะนี่ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับชนะทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างอาแบร์ไลซิกนะฮะ4-1นะครับอีกคู่หนึ่งสลาเวียปรางเนี่ยตามหลังแล้วก็แพ้นะฮะลองส์นะครับ2-3นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่นะครับเสมอโรม่า1-1แล้วก็ PSV ไอเอลเฟนนะครับเสมอชักตาโดเนตนะครับ1-1นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันวันนี้ไทยลีกครับแมตช์วันศุกร์นะไฟเดย์นะครับคู่ยักษ์ใหญ่นะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด15 ครั้งที่ผ่านมาเชียงรายไม่เคยมาเอาแต้มนะไม่เคยมาเอาไม่เคยชนะเลยดีกว่านะต้องบอกว่าไม่เคยชนะทางด้านของบุรีรัมย์เลยนะครับ15 ครั้งเนี่ยแพ้ แพ้13เสมอไป2ครั้งนะครับทุกถ้วยนะก็เป็นการหนักของเชียงรายนะเจอบุรีรัมย์นะตอนนี้บุรีรัมย์นำอยู่1-0นะครับนะบุรีรัมย์นำอยู่1-0จากกองหน้าตัวเก่งครับอาเคียโมบิชเชอรี่นะครับขณะเดียวกันการท่าเรือนะเจอกับลำพูนนะเหมือนกับทางด้านการท่าเรือจะนำอยู่นะนะครับจากจุดโทษนะ1-0นะครับแล้วก็ราชบุรีนะเจอกับทรูแบงคอกครับราชบุรีก็นำทรูแบงคอกอยู่1-0เหมือนกันจากบูโน่เมนเดสนะครับนี่ฟุตบอลลีก1นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันส่วนค่ำคืนนี้กาโชซีอามีเวเนเซียเจอฟิออร์เรนตินานะครับบุนเดสลีก้ามีอุนิออนเบอร์ลินเจอชาเก้04ลาลิก้าสเปนนะครับเซบีย่าเจอบาเลนเซียนะครับก็ลุ้นได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะก็แจ้งกับผู้ฟังรับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับมวยวันลุมพินีในช่วงของต้องบอกว่าในช่วงของ18 circle นะช่วงของการจ่ายตังค์ชมนะครับมีกัน3คู่แล้วที่ผมดูอยู่เมื่อกี้นะฮะก็อีกคู่หนึ่งที่กำลังขึ้นชกก็คือเสกสรรนะเสกสรรเจอกับเมืองไทยนะครับคู่ที่จบลงไปเนี่ยเป็นนักมวยไทยนะที่แพ้นะอ๋อนะนักมวยไทยแพ้ไปคนหนึ่งนะเฟอร์รี่แฟร์เทคนะครับเอาชนะจูริโอโลโบนะไม่เอกฉันท์นะครับ2-1เสียงนะครับร้อยในรุ่นน้ำหนัก135-145ปอนด์นะคนที่แพ้ก็คือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับแพ้กับโลแกนซานนะครับนะในมวยไทยรุ่น145ปอนด์นะครับนะฮะนี่คือมวยแล้วก็คู่ของ ของนะครับเฟรดดี้เฮเกอร์ตี้ชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กTN มวยไทยนะครับนะรุ่นมวยไทยรุ่นสตอร์เวทนะครับแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะคุณฟังครับวันนี้เรื่องของความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมเล่ากันยาวๆหลายชนิดกีฬานะครับเอเชียนเกมหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟของเรานะที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ไดซุกะคันทรีคลับอีสต์คอสนะครับซึ่งกอล์ฟของเราภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับชิงแชมป์กัน4เหรียญทองบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงนะครับแล้วก็แต่ละชาติส่งนักกีฬาได้ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนนะครับนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยบอกว่าทีมหญิงนำโดยโปรเปียโนครับอภิชยายุบลของ2เหรียญทองประเภทบุคคลและประเภททีมหญิงนะฮะมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับนะแล้วก็จะมีโปรปรายพัชจุธาคงกระพันนะอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองประเภททีมที่หางโจด้วยนะครับมีโปรซิมนัตติกาวงทวีลาบนะครับส่วนทีมชาย3คนประกอบด้วยโปรเพสนะครับสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนสินนะครับโปรฟีฟ่าพงศพัฒน์เหล่าพักดีนะก็เป็นนักกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะโปรฟีฟ่าเนี่ยมีนายปิชาเสนาพรมแล้วก็ป้อมเพชรสารพุทธิเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ตั้งความหวังนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟหลายคนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะเกาหลีนี่น่ากลัวนะครับนะแต่ทางสมาคมกอล์ฟก็มั่นใจแล้วว่าเราจะได้เหรียญทองลุ้นถึงเหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วได้2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนะครับแล้วก็1เหรียญเงินจากทีมชายนะฮะคราวนี้หวังไว้เล็กน้อยนะไม่เยอะนะ1เหรียญทองนะลุ้นก็ได้หรือไม่นะครับส่วนวันนี้ทัพขนไก่นะขนไก่ต้องบอกว่าแบดมินตันสิขนไก่นะครับทัพขนไก่แบดมินตันนะก็แถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะโดยทางด้านของได้รับเกียรติจากนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายุทธยากีฬาหีดนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่าเราลุ้นคว้าเหรียญนะครับ 1-2 เหรียญจาก3เหรียญเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการทั้งพลอากาศเอกมนทนก็บอกว่าตนเองมีความคาดหวังลึกๆนะว่าอยากน่าจะได้เหรียญทองมา1เหรียญคราวนี้ด้วยนะซึ่งยังไม่บอกว่าเหรียญอะไรแต่มีความหวังลึกๆนะครับก็ นักกีฬาของเราก็มีความพร้อมนะมีรัชนกอินทนนท์แข่งเอเชียนเกมมาหลายครั้งแล้วนะก็บอกครั้งนี้จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะจะลงแข่งขันอย่างเต็มที่อาการบาดเจ็บไม่ต้องห่วงนะครับบาดเจ็บนะตอนนี้หายดีแล้วอยู่ช่วงการฟื้นฟูร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับตอนนี้สร้างเรื่องของความฟิตแล้วก็สมาธิในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่4นะครับแล้วก็อายุก็มากแล้วนะจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะครับมีรัชนกอินทนนท์นะครับเพิ่งได้แข่งขันได้รับชัยชนะครบ600แมตช์ในอาชีพแล้วนะเออนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะหลังจากเนี้ยว่า700แมตช์รออยู่นะนะครับในอนาคตนะครับวิวกรุฑวิทยสารนะก็ตอนนี้ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีนะครับให้สัมภาษณ์มันในวันนี้นะฮะแล้วก็จะลงแข่งขันรายการนะฮะแล้วก็เก็บตัวกับน้องๆในทีมนะครับได้คู่ซ้อมหลายคนนะครับก็มั่นใจเหมือนกันนะจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเป้าหมายนะก็คือลงเล่นไปโฟกัสทีละรอบทีละรอบทีละรอบนะครับนะฮะนี่คือเป้าหมายของวิวกุลุตวิทยสารนะครับเดินทางแล้วไปแข่งขันนะครับ 20-29 กันยายนนะครับนะครับ 20-29 กันยายนนะครับแล้วก็แข่งขันกันนะก็ได้เชียร์นะทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับสำหรับแบดมินตันในเอเชียนเกมนะครับส่วนฟุตบอลหญิงไทยวันนี้ก็เดินทางไปแล้วนะนะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะฟุตบอลหญิงไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับช่วง14-14กันยายนถึง2ตุลาคมนะฮะโค้ชอัลเฟรดเนติพงษ์ศรีทองอินนะครับก็นำทีมนักฟุตบอลของเราไปแข่งขันนะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชนิดไทเปและเวียดนามนะครับนะฮะก็โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงไทยในเอเชียนเกมนะฮะเจอกับญี่ปุ่นก่อนเปิดหัว14กันยายนนะฮะเราต้องรีบไปเพื่อคุ้นเคยกับสภาพอากาศคุ้นเคยกับสนามนะแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก่อนนะแล้วก็ไปเจอกับชาลิชไทเปและปิดท้ายเจอกับเวียดนามนะครับฟุตบอลของเรานะครับส่วนเทคบอลนะวันนี้ก็เปิดทางด้านของสนามซ้อมนะครับที่ศูนย์วิสาการกีฬานะความพร้อมของทีมเทคบอลนะครับจ่าสิบเอกเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเทคบอลของเราก็บอกว่ามั่นใจนะนักกีฬาของเราเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะมั่นใจแล้วก็ลุ้นถึงคว้าเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่แข่งขันนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะยังมีทางด้านของอิรักนะที่มีผลงานต่อยังดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงอินเดียกับผลงานได้ดีนะครับในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียนะและเชื่อว่านะครับการแข่งขันเทคบอลเรามีลุ้นเหรียญนะเราเป็นระดับแชมป์โลกด้วยนะครับมวยวันนัดอำลาเสกสรรนะฮะยกแรกโดนนับไปแล้วนะยก2เนี่ยเมืองไทยก็เดินอัดทั้ง2ทั้งคู่ก็แลกกันสนุกนะแต่ว่ายกแรกเสกสรรโดนหมัดนับไปแล้วนับ8นะฮะเรื่องของงานวิ่งคุณผู้ฟังครับนะพูดถึงงานวิ่งแล้วพูดถึงลิเวอร์พูลครับนะนะวันนี้จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าครับกับรันริโอจัดงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026ครับยกแอนฟิลด์มาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับให้สาวกลิเวอร์พูลทั่วประเทศทั่วโลกทั่วเอเชียมาวิ่งไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะนักวิ่งนักวิ่งที่มีหัวใจสีแดงลิเวอร์พูลครับแน่นะก็วันนี้นะคึกคักนะครับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย AXA Life นะครับนะก็จัดงานวิ่งกัน13กันยายน2569นะที่พราซ่าคอร์ตหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับระยะวิ่งนะครับ5กิโลและ10กิโลนะครับรับนักวิ่งเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับนักวิ่งจะได้เสื้อได้เหรียญนะเสื้อสีแดงก็จะเป็นนักวิ่ง10กิโลเสื้อสีขาวนักวิ่งลิเวอร์พูลระยะ5กิโลฮะแล้วก็วันนี้ซามีฮูเปียมาด้วยฮะมาแถลงข่าวนะซามีฮูเปียนะไอ้ตำนานของลิเวอร์พูลนะซึ่งเคยคว้าทั้งถ้วยคาคาโคล่าลีกคัพนะทั่วลีกครับแล้วก็ทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะมาด้วยรวมถึงก่อนักเตะทีมหญิงของลิเวอร์พูลก็คือทัสดาวีนะอดีตนักฟุตบอลหญิงของลิเวอร์พูลก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะนะครับก็เป็นกิจกรรมงานวิ่งที่นะรวมพลคนรักลิเวอร์พูลนะมารวมตัวกันนะครับวันที่13แล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับบิ๊บเริ่มแล้วนะวันนี้ตั้งแต่10:30 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับในกิจกรรมก็มีบูธมากมายนะใครที่อยากจะได้สินค้าลิเวอร์พูลราคาถูกนะคนที่สมัครงานวิ่งลดเยอะจริงๆนะเสื้อแข่งขันฤดูกาลนี้นะแล้วก็บรรยากาศของพื้นที่หน้างานก็อย่างที่บอกเหมือนกับยกแอนฟิลด์มาเลยนะฮะมีเสื้อของ11นักเตะตัวจริงนี่บรรยากาศถ่ายรูปกันมาได้เลยแล้วก็ถ้วยแชมป์มาโชว์หน้าสนามด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้วยแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันอาทิตย์ก็ไปพร้อมๆกันนะครับนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวกันนะครับก็เชื่อว่าหลายคนนะก็ที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะชื่นมื่นแล้วฮะซิโก้กิตติศักดิ์เสมนาเมืองนะบอกเจอผมบอกจะวิ่งด้วยจะวิ่งด้วยนะซิโก้นี่แฟนคลับตัวยงของลิเวอร์พูลเลยแหละครับนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับซามิฮูเบียนะซึ่งเป็นตำนานนะครับนะฮะก็งานวิ่งงานนี้นะครับผมจะวิ่งนี่จะเอาอะไรมาแจกแฟนรายการดียังไม่มีนะอยากจะแจกเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามาเยอะนะครับก็ว่าจะน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดก่อนนะว่าจะทายว่าผมจะจบ10กิโลเท่าไหร่เดี๋ยวเอาวิทยุไปแจกนะมาแจกแฟนรายการนะพรุ่งนี้ก็มาทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลของวิ่งคอปรันแบงคอกนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญของชาวเดอะคอปนะในไทยในเอเชียนะครับนะแล้วก็ไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะมาร่วมสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็แถลงข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไปดูความพร้อมไปดูเรื่องของการแข่งขันเจสสกีนะฮะเจสสกีรายการอีกรายการหนึ่งที่สมุทรสาครนะความมันระดับมาสเตอร์พีซนะครับอย่างต่อเนื่องนะในการแข่งขันนะครับโตโยต้า WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026ครับซึ่งจัดแข่งขัน 10-13 กันยายนนะก็วันที่2นะกองเชียร์เนี่ยเต็มสนามนะบรรยากาศโอ้โหชื่นมื่นเลยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสมาคมกีฬาเจสสกีแห่งประเทศไทย WGP1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสยามวอเตอร์คราฟนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะนายอำนาจเจริญศรีนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็ตัวแทนของนายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านนายกเทศมนตรีมาเองนะครับวัฒนาแดงมณีนะฮะร่วมกันนะฮะในการเป็นกำลังใจกับนักแข่งวันนี้การแข่งระดับรุ่นยุวชนรุ่นเยาวชนคึกคักมากนะฮะก็ปรากฏว่าแชมป์ในรุ่นวันแล็บสลาลมนะครับอายุ 8-13 ปีจูเนียร์นะแชมป์ก็คือทางด้านของน้องเตชินหอมทรัพย์นะครับรุ่นวันแล็บสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีนะฮะน้องกัปตันภูบดินสุขประเสริฐนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็วันแล็บสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีน้องแบมบี้เด็กหญิงปานิสราทวีวัฒน์คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็ดาร์กเรสนะดาร์กเรสสกี1,100 สต็อกนะครับนะประเภทราชินีเรือยืนนะฮะน้องน้ำฝนกมลวันเนินหงคว้าแชมป์ไปนะครับนะก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็การขันรายการนี้เป็นสนามปิดท้ายของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Toyota WGP1 นะครับก็กองเชียร์นะไปร่วมกันในการสนับสนุนนะจังหวัดสมุทรสาครนะฮะแล้วก็นักกีฬาเจ็ตสกีทั้งระดับเยาวชนและยุวชนแล้วก็ประชาชนนะครับจบไปแล้วครับเมืองไทยฮะสับศอกต่อยสับศอกชนะนกเสกสรรครับกรรมการจับแพ้ครับเพราะโอ้โหเจอทั้งหมัดทั้งศอกของเสกของเมืองไทยก็ไปเสกสรรนะฮะกรรมการเห็นว่าแม่หมดสภาพนะครับเสกสรรก็ชนะนอกไปในยกที่3นะครับนะเป็นการอำลาวันอย่างยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจบไม่สวยนะก็ยังว่าแหละร่างกายใช้มากรอบนะฮะแล้วก็เสกสรรเลือกที่จะเจอเมืองไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟหญิงหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นนะฮะชุดแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันนะฮะชุดชั้นในต่างๆมีผลนะผมเพิ่งทราบว่ามีผลนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับเจอเหงื่อเจอแดดเจออะไรต่างๆต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีในการสนับสนุนนะทำไมไม่ต้องพะวงเรื่องของชุดแข่งขันเหมือนนักกีฬาชุดเอเชียนเกมอ่ะได้การสปอร์ตสนับสนุนนักกีฬาก็ได้ดีไม่ต้องพะวงนะตัดเข้ารูปเข้าร่างนะครับกอล์ฟก็เช่นเดียวกันครับนะล่าสุดเมื่อวันก่อนนะบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนครับร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับวาโก้โมชั่นแวร์นะครับสปอร์ตบรานะครับให้แก่นักกีฬากอล์ฟหญิงในรายการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับก็นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระเข้ามาวัดตัวแล้วก็แนะนำการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมให้กับนักกีฬากว่า30คนรวมถึงการวัดตัวเพื่อจัดทำชุดแข่งชุดชั้นในแบบคัสตอมนะสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเพื่อให้เข้ากับ เหมาะสมกับสรีระการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลนะครับโดยมีคุณประณตเวสารัชวิทย์นะฮะกรรมการบริหารสายงานการตลาดและขายวาโก้นะครับแล้วก็คุณอินทรานักสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้แทนบริษัทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีคุณอนันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับพร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมในการต้อนรับนะครับนอกจากความเชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในนะครับไทวาโก้ยังต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นแอคทีฟนะครับด้วยทางด้านของวาโก้โมชั่นแวร์นะครับประสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์สามารถสวมใส่ได้สำหรับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลนักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกซ้อมและทักษะในสนามนะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลต่อความสบายความคล่องตัวนะและความมั่นใจเพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะฮะไทยวาโก้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเดินหน้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นใจและก้าวไปทุกเป้าหมายที่ตั้งใจนะครับนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันจริงๆมัวแต่คิดว่าเวลาผมวิ่งเนี่ยนะหากางเกงที่สบายหน่อยนะระบายเหงื่อนะครับไม่ร้อนไม่อบนะครับชุดชั้นในก็ต้องเป็นแบบมีซับในประมาณนี้นะลืมนึกไปนักกีฬาผู้หญิงก็ต้องนะเสื้อผ้าต้องกระชับนะยิ่งแข่งขันกอล์ฟด้วยนะแข่งกันวันนึง18หลุมนะครับ18หลุมละ 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะไม่จบนะครับนะเจอแดดเจอฝนนะครับเจอเหงื่อเนี่ยต้องเสื้อผ้าต้องเหมาะสมกับนักกีฬานะสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับต้องไม่อมเหงื่อนู่นนี่นั่นนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานนะที่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้านะนะครับเหมาะกับนักกีฬาประเภทไหนอย่างไรนะครับนี่กอล์ฟนี่ก็ออกแดดเยอะนะก็ได้ไทวาโก้มาสนับสนุนก็ขอบคุณเอกชนใจดีด้วยนะครับคุณฟังครับจากนั้นนะเรื่องของมวยนี่จบไปศึกษาโดนน็อกไปแล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับทีมรักบี้ของเราเอเชียนเกมนะฮะคนทีมสโมสรทีมกีฬาอื่นๆเนี่ยไปญี่ปุ่นนะทีมรักบี้ยังไม่รีบฮะไปเก็บตัวนิวซีแลนด์ครับ10วันก่อนการแข่งขันนะทางด้านของพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราจะเดินทางไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารักบี้ที่เก่งที่สุดนะครับมีอยู่3ประเทศนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้นะออลแบล็กอะไรประมาณนี้นะเขาเก่งจริงๆก็เลยต้องไปเก็บตัวกับชาติที่เป็นหัวแถวของรักบี้ครับนะทางด้านของนายกสมาคมนะพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะฮะนำทีมรักบี้ของเรานะไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ความหวังนะคือรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อคว้าสุดการแข่งขันไปแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ด้วยนะฮะไฮไลท์ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็คพรูแบ็คเฟนนะครับนะแบ็คเฟนก็คือออลแบ็คอีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็คเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือว่า

0: ว่าที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็กพรูแบ็กเฟนนะครับนะแบ็กเฟนก็คือออลแบ็กอีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็กเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือว่ารักบี้หัวแถวระดับโลกไม่ได้เหรียญก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนี่นะต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้ได้ยกระดับได้ทักษะเพิ่มเติมได้ความแข็งแกร่งนะนะครับก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็สู้ศึกเอเชียด้วยเพื่อจะไปแข่งขันเวิลด์เรกระดับเวิลด์ซีรีส์นะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของรักบี้หญิงไทยนะครับนะหวังติด1ใน3ของเอเชียนเกมเพื่อรักษามาตรฐานนะไปต่อในชิงแชมป์เอเชียต่อในเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลไปแล้วนะ 2-3 นัดเนี่ยนะยังมีนักเตะหลายคนนะยังไม่มีชื่อนะไม่มีใครไปซื้อร่วมทีมอีกคนนึงเนี่ยจอมกวนนะริชาร์ลิสันคนนี้คือผมก็ว่ายังอยู่สเปอร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ไม่มีชื่อใน25คนนะริชาร์ลิสันก็บอกว่าจะฟ้องละจะฟ้องละจะฟ้องฟีฟ่านะแล้วก็ฟ้องเพราะว่าแหมทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะตัวเองเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าจะขอถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยจะขอย้ายกลับไปเล่นวาสโกดากามานะครับส่วนอลิสองเบเกอร์โดนปรับ 8,000 ปอนด์นะข้อหาเตะป้ายไฟนะไม่พอใจกรรมการตัดสินนะแล้วให้จุดโทษเจ้าตัวก็เตะป้ายไฟโดนปรับไป 8,000 ปอนด์ตีเงินไทยก็คูณเอานะพรุ่งนี้กลับมาพบกันในแวดวงกีฬานะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่มันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้ว

สวัสดีครับบิลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปลายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลคำเสริมฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับดีเกสลันครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซูอีพอยอีเมลได้สลับเราฟังบอกเรา90ให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทำไร่ทำนาผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอายาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดสิถึงดีเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยหาขอผู้หลายๆได้อีบ่อีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความหมั่นอกหมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดสิถึงกับดีเกน้ําสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาวันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กำนองนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ำนี้เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยปอยอีเมลได้สลับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นจังได๋มีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเฮาจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกต่อมาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัย

และหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วั่นพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวั่นพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปนักอกนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันผ้ารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วนะครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใดวิธีการใส่ใส่จังใดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแจกบัวช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทำความเข้าใจว่าการกำจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดบุรังคนซื้อไปแล้วบ่ทำความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามเพื่อใจเจ้าของบ้านนี่บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยนะครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับพาพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกสันกันนะได้บ่นอได้เด้อครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกสันผู้ดำเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์0644805169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดีไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนที่พ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื้อโนแซวกันซะก่อนยังบ่ออกมาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้อยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดีกีน้ําซ่านว่าเฮาที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองเบิ่งกันนะดีเกณฑ์ซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้รวมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่ออีแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วมื้อนี้นะครับวันพระรวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกสิฟังล่ะครับใบแจ๊บใบกวางเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาวานเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนนึงจัดการเลยยะสลาใจยะสิคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ำกับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่น้ำกันมันมาน้ำกันเนาะถ้าบ่มีน้ำเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ำข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ำแน่อจอเอแจสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังไดสำร้านบ้านนี่นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ำจะไปใส่น้ำประปาใส่น้ำโซลาเซลล์อยู่หายอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ำยูสาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฟ้าแดงใส่กับหน้าเขาและก็น้ำมันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ำมันพืชอย่างเดียวเด้อน้ำมันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความฮ้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้น้ำมันเฮาคือเหลือหลายแถมเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมรถเพียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ำมันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ำมันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปได้ตอนเพิ่นกินอยู่ล่ะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้คือซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ำก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นจังซั่นของเฮาสิจะคอยไปทำลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเข้าเฮาสิงามเข้าบ่เหลียงบ่แดงเด้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นบ่แต่เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทำลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทำลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวร่วงตายนะครับต้นเขาเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตะๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่ออยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาแน่จักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไร่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเขาไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่แน่จักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทำไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่อไอ้แม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทื่อเพิ่นก็ฝ้าวน้ําเงินน้ําคําเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่อไอ้แม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นําคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเฒ่าก็อยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงกีฬาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเวลามากก็เซาก็พักผ่อนส่วนตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เถียงไห่เถียงนาไปพร้อมส่วนตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเขาไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: อ่ะหลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วให้อีฟออีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยกับดีเจสลานนะครับได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบิ่งจักนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นซาดเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงนะครับปัญหาเกิดหลายครับอีฟออีเมียเป็นตะเลือต้นคือหยังนี่ผู้ลางคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเข้าไปขายจังซี่นะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าตาสงสารอีดีเด้ครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับจึงได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะอาดิเกซันกับมาบอกมาจ่าซื้ออีปออีเมียได้สําหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้ครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่จังซี่ไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้ครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้ครับการกําจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับการบ่กําจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาหว่านมันก็เกิดอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับลํารถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดนะครับพี่น้องบ้านนี้จะว่าเป็นหยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่าเป็นเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่ก็ปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดก็ปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกจังได๋มันแจ่มเฮ็ดออกแก้ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีแล้วก็มาวี้มายังเขารีบออกซะแล้วก็ดงใหญ่ๆนั่นเนาะแนวใหญ่ๆวี้ออกซะแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี้ปั๊บวี้ปั๊บเอาเฟี้ยงกวดฟางออกแก้ให้ดีลอนแกกแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมาหยังซะแล้วก็ไปตกกาดทั้งเที่ยก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาอีหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยแน่ว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกําจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสุปีเฮาก็จะได้เข้าเพิ่มสุปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโลกล่างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ๊ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกําจัดทุกปีเด้พี่น้องเด้อค่อยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่กําจัดนี่บ่ประสบความสําเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ตัวน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยบ่อีเมลได้สําหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดให้เฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังได๋เนาะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังได๋นะครับอากาศเป็นจังได๋การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังได๋การปรับเปลี่ยนในการทําการเกษตรเฮาสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแหละอีพ่อแม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เข้าในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลางคนก็บ่ชนเด้อาได้เข้าหลายๆก็ไปขายเหมือนกับพี่น้องขายแล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาลายกาจ๋าอยู่แต่เข้าดีดเข้าเด้งจะเอามาหยังจะบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเข้าหยังก็ว่าไปอีกเด้บานี่เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่ซื้อบ่นี่สิแก่เมียมาไว้ตินะครับแก่มาไว้สิซุ่มไก่ตีติบ่นี่ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่ได้กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวซั่นนึงบ่ดิบ่นี่อีไว้แม่มาสีแล้วบ่นี่เกษตรกรเฮาแท้ที่เฮ็ดนาสิได้กินข้าวครับเฮ็ดนากินหญ้าก็แม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เนาะครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ๋าซื้ออีพ่ออีแม่ได้สําหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะเสียเวลาพาจากก็ขอบุญขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสำหรับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนเหมือนเดิมละแจมลาพาจากอีพ่อแม่ไปมื้ออื่นก็งงคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังซี่นี่จากอีพ่อแม่เนาะเรื่องราวของมันเรื่องราวของอ้อยก็สิมาเว้ามาจ่าซื้อมื้อซื้อเว้นไปจังซี่ล่ะสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่อแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี่ก็ได้ฝากไว้นะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่อแม่เด้อในเมื่ออีพ่อแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราใกล้ๆก็โทรหาเพิ่นเด้ออ่ะสำหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: น้องสาวเอ้ยดึกดื่นเที่ยงคืนป่านนี้จะนอนหลับแล้วหรือยังน้อง อ้ายเทพพรอุตส่าห์ถือแค้นมาแอวถึงบ้านเจ้าสิใจดำเพราะสิบ่เปิดประตูเปิดหน้าต่างมาฟังเสียงแค้นอ้ายเทพพรบ่บริโตนอ้ายสำบ่

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารพิษตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

ศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำราญการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร064-480-5169ดีเกสำราญอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0-89-841-9355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย่าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร0807-55-2210อำเภอน้ำสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้างัวโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงโทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
8: ้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นส่อง น้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
13: บุญบังไฟ
14: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าห่างน้ำเด็ดขาดนะคะไปไหนทำไร่ทำสวนพกน้ำไว้ติดตัวไว้ใกล้ตัวพยายามจิบน้ำระหว่างวันให้มากๆนะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยอันตรายมากทำให้ร่างกายเรานะคะสูญเสียเหงื่อพอเราสูญเสียเหงื่อแล้วร่างกายก็จะขาดน้ำดังนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าจะต้องจิบน้ำตลอดเวลานะอากาศร้อนทำให้เราไม่ใช่แค่ขาดน้ำนะคะทำให้เวียนหัวหน้ามืดและที่สำคัญเลยอันตรายมากอาการฮีทสโตรกพ่อจ๋าแม่จ๋าต้องระมัดระวังในการทำงานตากแดดทำงานกลางแจ้งพยายามอย่าก้มหน้ามากเกินไปนะคะจะทำให้หน้ามืดแต่ว่าวันนี้สาร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเป็นตัวช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงหรือร่างกายของเราส่วนไหนที่ขาดก็จะเข้าไปปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเราสมบูรณ์ขึ้นได้ค่ะผลิตภัณฑ์นั้นก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะเพิ่งเคยมาฟังสาวร่าพาขวัญอาจจะสงสัยว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างก็สาวร่าพาขวัญอยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเรานะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและที่สำคัญค่ะไม่ผสมสารสเตอรอยด์ตัวนี้จะเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนสารแซนโทนตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการปวดแข้งปวดขาจะเป็นการอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อค่ะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนมีอาการปวดแสบปวดร้อนรำไส้ถ่ายยากถ่ายลำบากตัวแซนโทนก็จะช่วยได้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยากให้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูนะคะน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและไม่มีสารสเตอรอยด์พ่อจ๋าแม่จ๋าที่กังวลว่าเบาหวานทานได้ไหมความดันทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญยืนยันว่าทานได้ปกตินะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928125 89
4: ในสังคมชนบทนี่การคำนึงถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษยังมีทัศนคติแนบแน่นไปกว่าคนกรุงส่วนใหญ่ความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันยังหาได้ในสังคมบ้านนอก แต่ก็ยังว่าแหละครับเมื่อมีสังคมมนุษย์ขึ้นที่ไหนไม่ว่าทั้งบ้านนอกทั้งในกรุงมันก็ต้องมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปในมั่นนี่เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก40เป็นชาวนาชนบทที่มีร่างกายบึกบึนแข็งแรงทั่วตัวแกมีแต่รอยสักรูปแปลกๆเพราะว่าตอนหนุ่มแกเคยเป็นนักเลงดังทั้งลักทั้งขโมยเอาทุกอย่างเคยถูกทางการเขาเชิญตัวไปอบรมในเรือนจำหลายครั้งตราบจนกระทั่งมามีลูกมีเมียในมั่นก็เลิกประพฤติตัวเหนือขอบเขตเป็นพลเมืองกลางๆคือไม่ดีไม่ร้ายแต่ก็ยังพิสมัยในวันฝิ่นฟันกัญชาอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวนอกจากนี้ในมั่นก็ยังเป็นนักดื่มเหล้าตัวฉกาจมีความสามารถพิเศษในการสรรหาสิ่งแปลกๆมาเป็นอาหารสำหรับแกล้มเหล้าอาทิเช่นเต่าบ้างคางคกหอยงูตะกวดหรือว่าพวกหนูนกต่างๆเป็นต้นสัตว์ประเภทนี้ถ้าวันไหนโคจรมาเจอในมั่นเขาก็เป็นอันว่าถึงเวลาหมดอายุเตรียมตัวลงกระทะผัดเผ็ดแกล้มเหล้าได้สมัยเด็กๆในคุณสุนทรที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเคยเห็นในมั่นประกอบอาหารจากสัตว์ประเภทนี้ด้วยกรรมวิธีแปลกๆภาพที่ได้เห็นติดตาและยังจำได้ก็คือภาพที่ในมั่นก่อไฟด้วยกวางข้าวขนาดย่อมแล้วก็โยนเต่านาตัวเคืองลงไปครั้งละหนึ่งหรือสองตัวเต่าเมื่อถูกไฟร้อนลวกมันก็คลานต้วมเตี้ยมหนีตายออกมาอย่างน่าสงสารแต่ในมั่นก็จับมันแล้วก็โยนเข้าไปใหม่แล้วก็จับหงายท้องเอาไว้เต่าก็เดินไม่ได้ต้องดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในกองเพลิงที่ร้อนระอุขาทั้งสี่ก็ปัดไปเหมือนจะขอความช่วยเหลือคอก็ยืดยืดทดๆในไม่ช้ามันก็ขาดใจตายเปลวไฟแดงฉานร่างเต่าดำเมื่อมเนี่ยปากค่อยๆพร้อมกับคอที่พองยืดออกมาแล้วภายในก็ระเบิดปุ๊บเป็นฟองฟู่ออกมาจากซอกขาหลังเสียงฉี่ในมั่นก็พลิกกลับไปกลับมาค่อยๆเติมเชื้อไฟทีละน้อยจนกระทั่งเนื้อเต่าสุกพอดีจนได้ที่แล้วก็เขี่ยออกมาจัดการ

0: รับจ้างทั่วไปส่วนเมียของแกก็เก็บผักหาปลาไปตามเรื่องนะคุณสุนทรก็เคยเตือนนายมั่นเสมอถึงความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจแต่ว่านายมั่นก็ไม่ฟังจนเมียของแกเอือมระอาราข้อไปเองหน้าเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเทศกาลปีใหม่เวียนเข้ามาบรรจบอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะเป็นประเพณีเมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ต้องฉลองกันให้สุดขีดเล่าร้องรำทำเพลงจนบางครั้งก็มีเรื่องราวถึงฆ่ากันตายด้วยริดเหล้าคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนนั้นนายมั่นก็อาศัยการกินฟรีไปดื่มฉลองส่งท้ายปีเก่าตามงานที่เขาจัดนายมั่นกับกลุ่มคอเล่าประมาณ 3-4 คนร่วมมหกรรมบันเทิงกับชาวบ้านด้วยโดยไม่ได้คำนึงถึงวัยอันล่วงเลยของตัวว่ามันสมควรหรือไม่ทั้งๆ ที่งานนะมีแต่พวกวัยรุ่นทั้งนั้นเลยตีหนึ่งกว่างานถึงเลิกนายมั่นก็หอบสังขารที่เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์กลับกระต๊อบริมทุ่งซึ่งเป็นสถานที่ไว้กองฟอนข้าวเพื่อจะนวดในวันต่อไปเจ้าของข้าวก็ว่าจ้างนายมั่นมานอนเฝ้าข้าวนายมั่นกลับมาถึงกระต๊อบก็เสือกตัวนอนหลับไปทันทีด้วยฤทธิ์เมาเสร็จแล้วคืนนั้นโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบสันนิษฐานว่าบุหรี่ที่นายมั่นสูบจะยังดับไม่หมดแต่นายมั่นเผลอหลับไปก่อนไฟบุหรี่ก็ลามเลียไปติดสังข้าวที่รองนอนแล้วลมทุ่งก็กระพือพัดไฟลุกพรึบอย่างรวดเร็วกระต๊อบที่นายมั่นอาศัยนอนจะเรียกว่าซุ้มก็ได้เพราะว่าทำด้วยสังข้าวเป็นส่วนใหญ่ไฟก็ลุกเร็วกว่านายมั่นจะรู้ตัวฤทธิ์แห่งความเมาไฟก็ครอกตัวนายมั่นเต็มแล้วลมทุ่งมันก็กระพืออย่างกับเป็นใจเปลวไฟโชติช่วงมองเห็นแต่ไกลในความมืดกว่าจะมีคนเห็นในมั่นก็กลายเป็นศพไปซะแล้วกว่าจะมีคนรู้นี่ไฟก็ดับไปแล้วพร้อมกับชีวิตของนายมั่นรุ่งเช้าข่าวร้ายโจดจันไปทั่วตำบลมีคนหลั่งไหลมาดูศพกันเยอะแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นก็มีคุณสุนทรอยู่ด้วยสภาพศพของนายมั่นยังติดตาคุณสุนทรมาอยู่จนกระทั่งถึงบัดนี้ท่ามกลางเท่าฐานสังข้าวอันดำเนี่ยศพในมั่นในดำมาเมื่อมผิวหนังบวมพองบางแห่งก็ย่นผมที่หัวนี่โกรนหมดละปากอ้าแยกเกี้ยวมือเท้ากลางหนังท้องนี่ปริออกไส้ทะลักออกมาส่งกลิ่นเหม็นฉุนคุณสุนทรรีบเดินหนีออกมามาอาเจียนอยู่พักใหญ่กว่าตำรวจจะมาชันสูตรพลิกศพก็สายมากแล้วชาวบ้านต่างก็เศร้าสลดสังเวชใจในการตายของในมั่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญคุณโทษซึ่งก็จะยกเอาเป็นอุทาหรณ์ไว้สอนลูกสอนหลานต่อไปแล้วเนื่องจากเหตุนี้เองในเวลาต่อมาเนี่ยคุณสุนทรบอกว่าเห็นเต่าที่ไหนเป็นต้องนึกถึงในมั่นทุกทีไปเพราะว่าสภาพศพในมั่นมันเหมือนกับเต่าที่ในมั่นเคยเผาไม่มีผิดเลยครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามทำข่าวมื้อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
2: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอ
3: ทาบออ
2: ำเภอทาบอจังหวัดหนองคาย
3: จ้ะ
2: อยู่กับแม่ท่านหนึ่ง

0: ควร
1: ครับคุณแม่เสื้อยังก
0: ็สมควรถิ่นปากมางค่ะ
1: แม่สมควรถิ่นปากมาง
0: ค่ะ
1: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้วแม
0: ่78ปีค่ะ
1: อันนี้บ้านเลขที่เท่าไรก่อ
0: 380
1: 380หมู่8
0: จ้า
1: ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อ
0: จ้า
1: จังหวัดหนองคาย
0: จ้า
1: แม่กินมาจักขวดแล้วนะบางคนนี
0: ่อะไรบ่ได้รับ
1: ไล่ไล่3ปีแล้วได้เป็นปีได้3ปีแต่ว่าไล่ไล่เป็นขวดบ่ได
0: ้บ่ได้แล้ว
1: 30รอบนึงแล้วเอาประทับใจยังคือได้กินแม่ดำมากด
0: เริ่มแรกแม่มันเป็นห้อนทั้งในร่างกายนะแม่ละไปหาหมอโรงพยาบาลเพื่อนว่าแม่เป็นกระเพาะ
1: เป็นกระเพาะ
0: จ้ะบ้านนี้แม่ฟังวิทยุแม่ก็เลยหุ่นยินเพื่อนว่ายาตัวนี
1: ้ครับน้ำมังคุด
0: จ้ะแม่ก็เลยไปซื้อมาเลย
1: จะขวดเท่าไร
0: อัน3ขวดก้อนค่ะ
1: 3ขวดก้อน
0: จ้ะเบิดแล้วก็เอิ่นต่อมากินได้2 3มื้อ
1: กิน 2-3 มื้อ
0: จากร่างกายแม่มันละมีแห้งมาเลย
1: จากห่อนตนตัวข้างในตอนนี้เริ่มแห้งซะได้ภายใน3ขวดเริ่มมีแห้งแล้ว
0: จ้า
1: ครับ
0: ภายใน3ขวดทั้ง2ขวดทําน่ะแม่แล้วมีแห้งมาจังซี่นะ
1: ก็
0: แม
1: ่ติดตามไม่เลยตามมาเลย
0: จ้าแล้วก็ได้มาอีกสัก 2-3
1: ชุด
0: 2-3 ชุด4ชุด
1: 4ชุด
0: จ้าแม่ก็เลยว่าเศร้าบ่เศ
1: ร้าละ
0: บ่เศร้า
1: อายุวัฒนา
0: จ้าก
1: ็
0: มีแห้งมาจริงสินะ
1: เมื่อเจอแนวปีเฮ็ดเฮาอายุวัฒนาแล้ว
0: จ้านั่นล่ะแม่ก็เลยติดตามมาจังสินะ
1: มียังดีขึ้นเนี่ยในร่างกายเฮาตอนนี้ความดันเบาหวานมีบ
0: ่มีครบมื้อวานนี่ไปหาหมอมาแล้ว
1: ครับครับ
0: บัดนี้น้ำตาลแม่แค่95
1: โอ้เหลือก็แค่95นึง
0: จ้ามันปกติแล้ว
1: ปกติแล้ว
0: จ้าเพิ่นก็เลยลดยาแม่แม่วิจัยความดันด้วยมันสิใส่ความขึ้นเ
1: ด้อดีใจน้ําแม่นะ
0: คือแม่ก็ฟันฟื้นของแม่นี่ล่ะ
1: อายุ18 10แล้วยังฟันฟื้นได้เซ้ย
0: โอ้ยสบายมาก
1: โอ้นั่นล่ะ
0: ลูกเอาแม่อันแม่ลังนี่ๆๆแม่ลังลูกถ้วยนี่มาให้
1: ไม่พาเลท
0: จ้าแม่ก็ฟันทุ่มมือเลย
1: ร่างกายไปน้ำ
0: จ้าแม่ดังปืนแม่บ่ได้ดังเต่าแก๊สแม่ญาติประสาทแม่มันเสื่อมแม่โหอยู่โตอยู
1: ่
0: เป็นละ
1: แต่ว่าหน้าตาแม่สีซอใสเนาะขาวนวลปั่นปั่นคนจีนเป็นคนจีน
0: บ่
1: แม
0: ่บ่ค่ะแม่เป็นคนไทยเฮานี่ล่ะแต่แม่ว่าภาษาย้อนได้อยู
1: ่อ๋อ
0: แม่เกิดพ.ศ.สงครามโลกครั้งที่2
1: โอ้โห
0: พ.ศ.87
1: โอ้2487ปาฏิโท
0: จ้ะ
1: เอาอยู่คู่บุญคู่บารมีให้ลูกหลานได
0: ้
1: เพิ่งบุญใบบุญเด้อขอให้คุณพระรักษาเทวดาเบิ่งแย่งแข็งแรงสดใสโลกหายคนยั่งมีสตังค์ใส่บ่ขาดโลกค่าพญาจะมีอาการสุขกายสุขใจเด้อคุณแม่คุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับ
0: นั่นล่ะ
1: ครับผม
2: สุขกายสบายจิตชีวิตดีกับน้ำมันกุ๊ดแทนกุ๊ดนีน้ำมันกุ๊ดจะกัดเข้มข้นน้ำมันกุ๊ดแทนกุ๊ดนีเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้น

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
1: ขอเสียงสายเดี่ยวด้วยครับโอ้โหสวยบาดใจครับ

โอ้คนสวยเพิ่งมาถึงแล้วครับเอาคาดองน้องตื่มครับคาดองน้องตื่มเอ้ยๆก็บ่เอิ้นเอากันเอ้ยเอิ้นเอากันผมว่าในหัวนั้นเป็นหยังเอ้ย

มองลงสักกันครับส่งท้ายนะครับหนุ่มบ่าวและสาวปานเป็นอะไรเต้นหนึ่งเพลงสุดท้ายของกามเทพสื่อรัก

0: เมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับ
3: ครับ
2: วันนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมหลวงพ่ออยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงนะหลวงพ่อ
3: คร
2: ับ ที่นี่เป็นวัดอย่างหลวงพ่อ
3: วัดศรีสงชัย
2: วัดศรีสงชัย
3: นั้นมองตำบลนางแดด
2: ครับหลวงพ่อไอ้
3: มานี
2: ่ขอถามอะไรซื้อหลวงพ่อ
3: หลวงพ่อป่านี้
2: หลวงพ่อป่านี้ฉายา
3: ฉายาธรรมวโร
2: ธรรมวโรครับอยากถามหลวงพ่อไอ้ก้อนที่มันชาหน้ามันคนนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: โรคเบาหวานแล้วโรคเบาหวานโรคปวดขา
2: คร
3: ับ โรคปวดขาถึงโรคลิ้นดวงตะวัน
2: ครับ
3: สองอย่างสามอย่างล้มเราอยู่ในคนผู้เดียวนะ
2: ครับครับ
3: มาที่นี่ในยินแต่ตอนฟังวิทยุเราเพิ่นก็ว่า
2: ครับ
3: โรคนั้นโรคนี้ไปซื้อมากินเมืองเด้อ
2: คร
3: ับ
2: ครับได้ฟังตัวอย่างในวิทยุ
3: ได้ฟังในจากในวิทยุฟังเสมอ
2: ครับ
3: มันก็ถึงมันคือโรคกูแท้กันเนี่ย
2: คร
3: ับ ก็เลยไปซื้อตัวแทนก็อยู่กับบ้านนี่ก็มีเน
2: า
3: ะไปซื้อร้านก็เลยไปซื้อกับมากินแล้วไปฟังเสียงเนาะ
2: ครับ
3: กินแล้วกินโอ้มือแรกกินแก้วแรกแก้ว2
2: ครับ
3: แก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้ว5ไปกินหมดขวด
2: ครับ
3: โอ้ดีเว้ย
2: อันไหนซะที่ดีขึ้นมาเลยครับพ่อ
3: ขากระเทาะปวดขากระเทาะปวด
2: ครับ
3: มาที่นี่อันเคยอันเป็นวินงวงเมียงย้ำขึ้นกับบ่เป็นบ่ล่ะ
2: ครับ
3: เอ้าบ่นี่พอได้อยู่ดิมันก็บ่ได้กินไปยามเบิด
2: ครับ
3: มันเบิด3ขวดเอามาอีกบ่ล่ะ
2: อ๋อครับ
3: ไปเอามาอีกแค่มาซะ3ขวดกินเบิด3ขวดนี
2: ่ครับ
3: อ้าวมันก็ทาแล้วน่ะวะ
2: ครับ
3: เลยโอ้สมบุญว่าสมบุญซาเพิ่นเลยดอก
2: ครับ
3: ดีดอกก็อยากให้ผู้ใดมาทันได้ร้องให้กินเบิ่งให้กินเบิ่งซะ
2: ครับ
3: สิได้ติดสิได้ฮู้ว่า
2: ครับบ่ร้องกับบ่รู้นะหลวงพ่อ
3: ซ้ําไหนของคนนี่ซ้ําไหนของคนนี้เลย
2: ครับ
3: ยอมรับว่าดีอีหลี
2: ครับ
3: เพราะบ่ได้บ่นึงข่อยบ่ซื้อเรื่องของอ่ะคัน
2: บ่มั่นใจเนาะหลวงพ่อเนาะ
3: บ่มั่นใจเด้อว่า
2: ครับ
3: อันนี้ก็ได้เสื่อมวิริยะแล้ว
2: ครับ
3: กินบ่ถูกว่าสิไปเอามาอีกอยู่เลยว่าสิไปเอา
2: ครับ
3: อีก 2-3 มื้อนี่เอาสิไปเอามี
2: ครับ
3: หาเงินได้ก็ว่าเจียวมาแต่ละ3 ขวด 3 ขวด 3 ขวดมันก
2: ็ครับ
3: มันก็ 1,090 บาทเน
2: า
3: ะ
2: แต่ว่ามันก็คุ้มค่าอยู่เนาะหลวงพ่อคร
3: ับคุ้มค่าคุ้มค่า
2: ร่างกายเฮาสุขภาพเนาะ
3: มันก็บ่แม่นว่าขวดใหญ่แล้วก็บ่แม่นว่าขวดน้อยกินมันก
2: ็
3: กินไผว่าจันว่ามั่นใจแล้วเนี่ย
2: ครับ
3: เออมื้อแลงสิไปขวดที่ว่าขวดกิน
2: คร
3: ับ กินไปแล้วขวดกินไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องกันนะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็คาดว่าจะหามื้อนี้ละ
2: ครับ
3: 6ขวดนะ
2: ครับ
3: อัน
2: คะแนนนี่ให้หลวงพ่อให้จักเปอร์เซ็นต์ครับไอ้ 100% ไหนน้ำมังคุดน่ะจ
3: ะ
2: ว่าดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์แล้วจัก 100% ไหนให้เท่าไหร่ครับ
3: มัน
2: ให้คะแนนน่ะ
3: คะแนนน่ะพี
2: ่ครับ
3: โอ้มันใกล้สิเต็ม100แล้วล่ะ
2: ครับ
3: ถ้ามันใกล้อีกเต็ม100แล้ว
2: ก็ครับครับมั่นใจว่า
3: เออมั่นใจเน
2: า
3: ะ
2: เกือบๆเกือบ 100% แล้วว่าติ
3: เออเกือบ 100% แล้ว
2: ครับร่างกายที่ว่าดีขึ้น
3: มันก็บ่มันบ่มีมากินมากวดเจ้เดี๋ยวนี้บ่มีหยังกินมากวดเด
2: ้ครับ
3: เพิ่นก็มาเมื่อวานประมาณกับหลวงพ่อกับไปเจ้มันบ่แสดงอาการให้เห็นนะแต่ตอนกินนี้มาแล้วนะ
2: ครับรู้สึกว่ามันบ่เมื่อย
3: มันบ่เมื่อยเวลามัน
2: ครับ
3: มัน
2: ครับ
3: ก็บ่แม่นว่าแต่กี่คนที่คนที่มากินของเพิ่นนี่
2: ครับ
3: โอ้มีแต่นั้นวะ
2: ครับ
3: อยู่ยากกินยาก
2: อ๋ออยู่ยากกินยากครับตั้งใจเฮายังฮู้ได้ตัวเองเนาะหลวงพ่อ
3: กินนี่แล้วโอ้ยรู้สึกว่าดีขึ้นหลายเลยดีขึ้น
2: ครับ
3: จนว่า70-90% เลยไปเลยนะ
2: อ๋อให้ 90% เลย
3: เออให้90เลย
2: ครับครับ
3: แล้วจะเอาอีกอยู
2: ่ครับครับ มาดีแต่ไม่ญาติโยมอยู่เขตนี่ก็แวะมาหาหลวงพ่อได้เนาะมามาเบิ่งได้ครับมาไอ้ชั้นแท้
3: มันบ่อยากให้
2: บ่ได้ตั๋วว่าที่หลวงพ่อเนาะ
3: มองซื้อบ่มัน
2: ครับมาม
3: องซื้อมันมันบ่อยู่ไกลแม
2: ่บ่แม่นว่า
3: ย่างไปก็เอาน้ําเปียกมาขุดมาให้อยาก
2: ครับ
3: หลวงพ่ออยากขวดแน่สิเขาก็หยิบมาให
2: ้ครับ
3: โอ้มีฟ้าเอาเด้อหลวงพ่อมันเบิดก่อนแล้วซั่นขายดีซั่นมาเอาอย่างมาเนี่ยขายดีก็หมู่ท่านผู
2: ้ครับ
3: ทางร้านเขาก็ได
2: ้ครับเพิ่นก็ว่ามันมีเพิ่นมาซื้อหลายอยู่ว่าติ
3: เออหลายอยู
2: ่ครับครับ
3: กินมันใจเกิดวิธีล่ะของคนผมนี่ดอก
2: คร
3: ับมันก็บ่แม่นมันแพง
2: ครับครับ
3: แล้วก็บ่แม่นถือกันบ
2: ่ครับ
3: คําว่าตัดสินใจเสพกับว่ากล้าซื้อกิน
2: ครับครับแม่นอยู่ครับพ่อครับให้มันดีต่อสุขภาพร่างกายเฮ
3: าครับมีลูกเต้าแล้วหลานมี
2: ครับ
3: บ้านเฮียนหลังนึงมันก็มีผิดชอบรับผิดชอบหลายอย่างกันบ่ว่านานบ
2: ่ครับ
3: ครับมันก็มาเป็นอย่างซี่แล้วก็ตัดสินใจบ่ตัดสินใจว่าได้กิน
2: หรอกดูแลเจ้าของนั่นหลวงพ่อเนาะร่างกายเฮาก็มี
3: แ
2: ต่เฮาเบิ่งดูแลเจ้าของครับ
3: บ่ตัดสินใจว่าได้กิน
2: หรอกสุขภาพครับครับผมโอ้ครับมื้อนี้ผมก็กราบหลวงพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ญาติโยมทั้งบ้านได้รับฟังครับ
3: ยี่ๆๆ
2: ครับมื้อนี้ผมก็
3: ผู้ใดผู้ใดได้กินก็กิน
2: แล้วผมขอให้ดูแลสุขภาพต่อไปให้แข็งแรงครับสาธุครับผม
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: พูดถึงลูกไม่รักดีเนี่ยในว่าวบ้านอยู่ห่างจากบ้านคุณวิชาไปสักสิบหลังคาเรือนร่างผอมสูงผิวคล้ำเดินโย่งโย่งไม่คบหาใครชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบสาวๆแต่ชอบแม่ไม้ผัวตายผัวร้างไม่เลือกยุ่งด้วยทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องมีสตังค์หน่อยเพราะว่าในว่าวคนนี้ไม่ชอบทำงานทำการอะไรมันไปได้แม่ไม้คนนึงเป็นเมียชื่อนางสมจิตนางสมจิตนี่มีผัวมาแล้ว3คนไอ้ว่าวเป็นคนที่4นางสมจิตนี่มีเงินพอสมควรนาไร่ก็มีหลายแปลง แต่การที่ลูกชายไปได้นางสมจิตเป็นเมียนายแสวงซึ่งเป็นพ่อไอ้ว่าวก็ไม่ชอบใจเอาซะเลยเพราะว่าแกเกลียดนางสมจิตมานานแล้วผู้หญิงคนนี้เคยกล่าวหาว่าแกปล้ำจะเอาทำเมียทำให้แกต้องเสียชื่อแล้วก็เสียเงินไปตั้งหลายหมื่นแกก็ยื่นคำขาดให้ลูกชายเลิกแต่ไอ้ว่าวกลับบอกว่ามันเรื่องของผมนายแสวงก็ทำทุกวิถีทางไม่ให้ลูกชายไปยุ่งกับแม่ไม้ห้ามมันก็ไม่ฟังก็จับขังเอาไว้ก็ยิ่งทำให้ลูกชายโกรธหนักเข้าจับโกนหัวเลยหัวโล้นแล้วจะได้ไม่ไปกล้าไปหาผู้หญิงอีกแต่มันก็ไปก็ทำให้นายแสวงเสียใจมากบ่นกับนางเล็กว่าอยากตายวันหนึ่งแกก็กินยาหัวกระโหลกไข้เข้าไปกินเข้าไปทั้งขวดคนแตกตื่นกันตอนที่นางเล็กร้องไห้โฮโฮขอให้เพื่อนบ้านช่วยพาผัวส่งโรงพยาบาลมีคนไปตะโกนบอกไอ้วาวที่บ้านนางสมจิตไอ้วาวไอ้วาวพ่อมึงกินยาตายเหรอแล้วตายยังอ่ะอ้าวทำไมเองพูดอย่างนั้นน่ะก็พูดอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ฟังไม่ได้เลยนะฟังไม่ได้ก็ต้องฟังพ่อเองนะเว้ยพ่อข้านะทำข้าเจ็บแสบเหลือเกินน่ะเขารักเองห่วงเองเขาถึงได้ทำอย่างนั้นก็ฉันมีเมียแล้วเป็นยังไงใครๆก็มีกันมาห้ามฉันทำไมอ่ะเองก็รู้ว่าเพราะอะไรไม่สนหรอกก็ตามใจเองคนส่งข่าวนี่สายหน้าเลยนี่เขามาบอกให้เองรู้เท่านั้นว่าพ่อเองน่ะเป็นตายเท่ากันแล้วน่าจะไปดูแกหน่อยอยู่โรงพยาบาลโน่นเออเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะไปไม่ไปเขาไม่ไปเยี่ยมพ่อพ่อของเขาหมดลมตอนใกล้ค่ำเขาได้ยินคนพูดกันแต่เขาก็ไม่ไปดูศพแต่อย่างใดเขาเอาศพมาวัดก็ไม่ไปคนแถวบ้านได้ยินนางสมจิตพูดเสียงดังว่าตายเสียได้ก็ดีอยู่ก็ยุ่งผัวเมียเขาจะมีความสุขกันบ้างก็ชอบมายุ่มยามเสือกไม่เข้าเรื่องตกดึกหมาที่บ้านนางสมจิตหอนโหยหวนไฟฟ้าก็ดับมีเสียงคนขึ้นมาเดินตึงตังอยู่บนบ้านนางสมจิตกับไอ้วาวมองไม่เห็นตัวไฟฉายส่องก็ไม่เห็นก็พากันกลัวสิแต่ก็ช่วยกันตะโกนด่าเอาเสียงเข้าข่มเสียงเดินก้าวตึงๆมาหยุดข้างมุ้งที่นอนกันอยู่อยู่ๆมุ้งก็ถูกตลบเปิดขึ้นแล้วก็โดนกระชากขาดกระจุยปลิวไปตกอยู่ข้างๆกันแหละรู้อยู่ๆที่ใบหน้านางสมจิตก็มีเสียงดังฉาดใหญ่หน้าหันไปเลยต่อมาก็ที่หน้าไอ้เจ้าวาวฉาดใหญ่เหมือนกันนางสมจิตโกรธแค้นส่งเสียงด่าแล้วก็ลุกขึ้นน่ะแล้วก็โดนอีกฉาดล้มตึงลงไปอีกไอ้วาวเข้าไปประคองร้องด่าก็โดนตบปากเลือดไหลนางสมจิตก็บอกพ่อเองแหละไอ้วาวต้องผีพ่อเองแน่ๆเลยคนด่าเสียงขมแล้วไม่ทันเลิกด่าอยู่ๆตู้ใส่ของที่ตั้งอยู่ชิดข้างฝาก็ล้มลงมากระจกแตกข้าวของในตู้เสียหายหมดที่แรกนางสมจิตก็ด่าพอด่าไอ้ตู้เล็กอีกใบก็โค่นลงมาอีกด่าอีกโอ่งน้ำอยู่ดีๆน้ำก็แตกทะลักออกมาเปียกพื้นกระดานเนืองนองทำให้นางสมจิตเงียบเลยทีนี้พอหยุดด่าก็ไม่มีอะไรเสียหายทีนี้ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่นิ่งเงียบแล้วหมาที่หอนอยู่ก็ค่อยๆซาเสียงหอนไปพอเช้านางสมจิตกับไอ้ว่าวก็พากันไปที่วัดไปจุดธูปกราบขอขมาต่อศพของนายแสวงหน้าแปลกพอขอขมาแล้วทั้งคู่เงยหน้ามองก็เห็นร่างเป็นเงารางๆของนายแสวงยืนอยู่หน้ารูปถ่ายร่างผอมสูงนั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นะไอ้วาวมันจำพ่อของมันได้ดีนั่นพ่อนี่แต่นางสมจิตน่ะพูดไม่ออกแต่ถึงยังไงวิญญาณที่ข้างแค้นก็ให้อภัยแล้วตอนหลังก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรอีกก็ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดและพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
5: ข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
6: ัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: ว
6: ้
7: าว
6: ฮัลโหลจ้า
8: ฮัลโหล
6: จ้าพ่อ
8: มันผมสั่งยาเนี่ย
6: จ้า
8: ข้ามขวดครับ
6: ค่ะพ่อลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะ
8: ประเมินต
7: า
8: สอครับ
6: ชื่ออะไรนะคะ
8: ชื่อประเมินจันทเมาครับ
6: จ้าพ่ออยู่บ้านอะไรคะ
8: บ้านพนมตำบลพนม
6: อำเภออ
8: ำเภอท่าอุเทน
6: ท่าอุเทนโอเคค่ะพ่อลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้พ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะ
8: ครับผม
6: ค่ะประมาณวัน2วันนะคะช่วงนี้ฝนตกอาจจะช้าหน่อยแต่เดี๋ยวหนูรีบเร่งให้นะคะพ
8: ่อครับ
6: ค่ะรอรับสายหน่อยนะคะ
8: ครับผม
6: ค่ะเดี๋ยวหนูใส่ของแถมลงไปให้ในกล่องค่ะ
8: ครับ
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
8: ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: จ้า
6: จ้า
9: น้ำมังคุดอีกอย่างก
6: ็น้ำมังคุดแสนบุรีจ้าแม่
9: จ้าจ้า
6: แม่สั่งน้ำมังคุดหรอคะ
9: อ
6: ัน
9: น้องเพิ่นกินแล้วขวดนึงเพิ่นอยากสั่งอีกจ้า
6: อ๋อจ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
9: อันสามขวดพันน่ะบ่แม่นบ่
6: ใช่ค่ะแม่แล้วก็แถมขวดเล็กด้วยค่ะสามขวดน้อยจ้า
9: จะอันที่คุณว่าได้อยู่คุณว่า3ขวด 1,000 นั่นคุณว่า
6: จ้าแม่
9: มาส่งมื้อใดนี่จ้ะ
6: แม่อยู่จังหวัดไหนคะ
9: อยู่จังหวัดสกลนี่ล่ะอยู่อำเภอบ้านนอนเฮานี่ใกล้ๆนี่ล่ะ
6: อืมจ้าแม่ถ้าลูกส่งวันนี้จะเป็นพัสดุไปนะคะแม่เร็วสุดพรุ่งนี้ค่ะถ้าช้าหน่อยจะเป็นมะรืนนะคะแม
9: ่อันส่งแน่ใดอันนี้ก็เลย
6: ส่งเป็นพัสดุค่ะเป็นส่งตามบ้านนะคะแม่
9: เงินปลายทางหมดจ
6: ้ะใช่ๆค่ะเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไม่เสียค่าส่งค่ะจ่ายแค่ 1,000 บาทค่ะ
9: จ
6: ้ะจ้ะแม่สั่งเลยมั้ยคะ
9: ส่งมืออื่นด้วยจ้ะ
6: ส่งตอนนี้ค่ะทันรอบส่งพอดีค่ะแม่ถ้าโทรมาเย็นกว่านี้จะไม่ทันรอบส่งค่ะ
9: จ้ะค่ะทันส่งมื้อนี้ฮอดมื้อนี้บ่เนี่ย
6: ถึงพรุ่งนี้ค่ะแม่ถ้าสั่งวันนี้จะถึงพรุ่งนี้นะคะแม่เร็วสุด
9: จ้ะ
6: ค่ะ
9: จ้ะส่ง
6: แม่สั่งเลยมั้ยคะ
9: จ้ะจ้ะจ้ะ
6: แม่ชื่อแม่อะไรคะ
9: ชื่อแม่อุทัย
6: ค่ะนามสกุล
9: เจริญสิริ
6: บ้านอะไรคะแม่
9: บ้านหนองแวงจ
6: ้
9: ะ
6: ตำบลหนองแวงไหมคะ
9: ตำบลหนองแวงใต้จ้ะ
6: ค่ะอำเภอวานอนนะคะแม่อ
9: ำเภอวานอนจังหวัดสกลจ้ะ
6: ลูกส่งให้วันนี้แม่รอพรุ่งนี้จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะจะมีพัสดุเขาโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะให้คุณแม่รอรับสายหน่อยนะคะ
9: จ้ะ
6: ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแทนไปให้นะคะแม่
9: จ
6: ้
9: า
6: ค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
6: ค่ะ
9: สวัสดีจ้า
6: ค่ะ
10: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวราพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆทุกท่านเลยดูแลสุขภาพดูแลสมองอยากให้สมองของทุกท่านได้รับการผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและก็มีสิ่งหนึ่งที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำเป็นทางเลือกเป็นตัวบำรุงสมองก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เป็นสมุนไพรทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะราคาขวดละ360บาทแต่ว่าสาวล่าพาขวัญจัดโปรให้โปรโมชั่นวันนี้ก็คือ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้ก่อน พียงเท่านี้พบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่เวลาเดิมหรือท่านผู้ฟังพ่อแม่ต้องการสั่งซื้อสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
7: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแฟนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุด
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
11: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา
12: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
13: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปทับไอบอล
14: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
15: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
16: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆ แบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
17: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
18: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
19: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
20: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
21: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
22: บุญบังไฟ
23: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
24: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
25: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
26: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวานมีข่าวมาแจ้งพ่อแม่ๆค่ะขวดน้ำมังคุดแซมบุรีตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะคะเป็นสีส้มเหมือนกับกล่องเลยค่ะเพื่อป้องกันของลอกเลียนแบบทางโรงงานนะคะก็ได้ผลิตออกมาให้เป็นสีส้มค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ซื้อไปเอ๊ะทำไมไม่เหมือนครั้งแรกที่เราซื้อไม่ต้องตกใจนะคะสาวล่าพาขวัญ เปลี่ยนสีขวดใหม่ค่ะให้กลายเป็นสีส้มเลยสำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่เพิ่งเคยฟังรายการของสาวร่าพาขวัญเป็นครั้งแรกรายการน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดที่ช่วยบำรุงร่างกายแขนขาไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงหรือขับถ่ายไม่สะดวกเจ็บลำไส้ออกร้อนลำไส้หรือกระเพาะตัวนี้ช่วยได้ค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นน้ำมังคุดที่มีสารแซนโทน 100% สารแซนโทนจะเข้าไปช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนหรือบริเวณไหนที่มีอาการอักเสบตัวสารแซนโทนก็จะช่วยเข้าไปบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ค่ะและก็พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายขับถ่ายยากไม่ค่อยขับถ่ายเลยตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้และสิ่งสำคัญเลยที่สาวร่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อจ๋าแม่จ๋ามาส่วนมากพ่อจ๋าแม่จ๋าจะมีอาการเป็นแผลในกระเพาะหรือเป็นแผลบริเวณลำไส้เวลาถ่ายหรือว่ากินอะไรจะรู้สึกเจ็บแล้วก็แสบร้อนน้ำคุตราแซมบุรีค่ะช่วยได้ตัวนี้จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลและก็เคลือบบริเวณที่มีแผลหรือบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บมันแสบน้ำมังคุดตราแซมบุรีก็จะเข้าไปช่วยผสานแล้วก็บรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่ซาร่าพาขวัญอยากจะบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกครั้งที่ทานเลยร่างกายแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทานแค่1ชุดหรือ2ชุดและดีขึ้นแต่บางท่านอาจจะทานมากกว่า 3, 4, 5ชุดก็ยังไม่ได้หายเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราไม่เหมือนกันแผลด้านในหรืออาการอักเสบด้านในของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนเป็นมานาน10ปี20ปีหรืออาจจะเพิ่งเป็นการสะสมของอาการเจ็บปวดก็จะต้องใช้เวลาในการบรรเทาให้เขาได้เข้าไปสมานแผลหรือปรับสมดุลร่างกายค่ะตัวนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่อยู่ไกลจุดซื้ออยู่ไกลจุดจำหน่ายได้ยินเสียงพาขวัญจากบริเวณต่างๆในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าอยู่ไกลจังเลยสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญให้ส่งไปให้ได้เลย1ขวดราคา360บาทแต่ถ้าซื้อ3ขวดนะคะ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายแล้วก็รับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยค่ะหรืออยากจะโทรมาปรึกษาว่าอาการเป็นแบบนี้สามารถทานได้ไหมวิธีทานควรทานอย่างไรให้ร่างกายเราเห็นผลได้มากที่สุดสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญโทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านอยู่นะคะ
0: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลิ้นคารสชาติอร่อย
1: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092
2: 8 1 2 7 5 8 9
3: เรื่องนี้คุณสุนทรเล่าให้ฟังแกบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งแกไปซื้อของที่ตลาดใกล้บ้านคือตลาดนัดที่เขามีกันทุกวันพุธแกก็ไปเจอคนที่เอานกจากป่ามาขายนกพวกนี้น่าสงสารนะคุณสุนทรไม่เคยคิดเลี้ยงนกก็ดูๆไปอย่างนั้นอะยังนึกว่าทำไมไม่มีใครมาจับคนขายไปนะนี่มันทรมานสัตว์ชัดๆเลยขายชีวิตคนอื่นขังเอาไว้ในกรงแคบๆแต่ว่าแกก็มานึกถึงตัวแกเมื่อตอนเด็กๆแกก็อยากเลี้ยงนกไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของมันมันจะชอบหรือไม่ชอบรู้อย่างเดียวว่าเราชอบก็แล้วกันแกไม่ได้นึกว่าถ้าเขาเอาแกไปยัดใส่กรงแล้วปิดขังไม่ให้ออกไปไหนเสร็จแล้วแกจะรู้สึกยังไงแต่ว่าแกไม่ได้เลี้ยงหรอกเพราะว่าแม่ไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นถ้าเลี้ยงก็เอาไม้เรียวฟาดก้นกันเท่านั้นเองก็ยังนึกขอบคุณแม่อยู่ว่าดีแล้วที่แม่ห้ามถ้าแม่ไม่ห้ามก็คงจะเลี้ยงอะไรต่ออะไรหลายอย่างไม่แต่นกอ่ะคงจะมีกระรอกด้วยเพราะว่าชอบมันมากแต่พอโตขึ้นแกก็ไม่ได้อยากเลี้ยงอะไรเลยแม้แต่หมาหรือแมวเพราะว่ามันจะเป็นภาระมากเวลาที่จะต้องไปต่างจังหวัดคนที่ขายนกอยู่นั้นเป็นผู้ชายอายุน่าจะสักประมาณสัก50ปีตัวผอมๆผิวคล้ำตัวเล็กผมสั้นเขาร้องขายไม่หยุดปากอีกคนนึงเป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นเมียเขาดำๆผอมๆเหมือนกันแล้วก็คุณสุนทรก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคงจะเป็นลูกสาวเห็นเธอนั่งมองคนเดินไปเดินมาแต่ไม่พูดอะไรเลยนั่งมองไปเรื่อยๆตัวเธอเล็กผอมมากผิวคล้ำมอมแมมนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อยืดคอกลมอายุน่าจะสัก 6-7 ขวบนะเป็นเด็กที่ไม่ซนเลยนั่งเฉยมีคนถามว่าลูกเป็นอะไรทำไมนั่งเฉยเขาก็บอกไม่สบายแล้วก็คุณสุนทรบังเอิญเห็นนิ้วมือของเด็กมือข้างซ้ายเป็นอะไรสักอย่างนิ้วมือ3นิ้วนี่ติดกันนิ้วก้อยนิ้วนางและนิ้วกลางนี่ติดกันเป็นพืชเลยมือข้างนั้นมีดีอยู่แค่2นิ้วเท่านั้นน่ะก็มองไปที่มืออีกข้างนึงข้างขวาก็เห็นว่าไม่เป็นอะไรปกติดีคุณสุนทรก็ไปคุยกับป้าคนนึงรูปร่างท้วมผิวขาวแกช่างพูดช่างคุยรู้จักคนเยอะคนก็รู้จักแกเยอะคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่แกชอบไปซื้อของที่ตลาดนัดทุกนัดไม่ขาดแกเป็นคนบอกเองว่าแกงที่ตลาดนั่นอร่อยผัดป่าต่างๆนั่นรสชาติเผ็ดร้อนดีลุงที่บ้านเขาชอบมากแล้วก็ซื้อใบกะเพราสดๆมากินแกล้มด้วยลุงชอบเป็นพิเศษพอคุณสุนทรพูดถึงคนที่เอานกมาขายแกก็บอกว่ามันเป็นบาปนะเอาเข้ามาขายเขาบ้างเราบ้างถึงมันจะเป็นนกเอี้ยงนกกิ้งโครงยังไงเสียก็ไม่ดีคุณสุนทรก็บอกว่าวันนั้นเห็นมีนกเอี้ยงสีดำๆด้วยแล้วก็นกเขาแกก็บอกว่ารู้หรือเปล่าเขาไปเอาที่ไหนมาก็บอกไม่รู้แกก็บอกว่าแกรู้เพราะเคยคุยกับคนขายมาแล้วนกนั่นน่ะไปขึ้นเอามาจากต้นไม้จากรังของมันเลยปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็เอามาตามยอดไม้สูงๆตามต้นตาลก็ยังปีนขึ้นไปเลยโอ้เสี่ยงชีวิตจังเลยอุตส่าห์ไปเอาเขาลงมาแกพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพูดอีกว่าถ้าตกลงมาแล้วมันจะคุ้มกันไหมนะแกว่าน่าจะไปหารับจ้างเขาทำงานที่ไม่ต้องเสี่ยงอย่างนั้นไม่ต้องบาปอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่าแต่แกจะไปบอกเขาได้ยังไงก็ได้แต่ถามว่าทำไมเขาไม่ไปหางานอื่นนะผัวไม่ตอบแต่เมียบอกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบนี่หมายถึงผัวของนางไม่ชอบป้าถามว่าทำมานานหรือยังหานกมาขายเนี่ยได้รับคำตอบจากเมียว่าหลายปีแล้วป้ามีขนมก็เลยให้ลูกสาวเขากินคนเป็นแม่ก็เลยคุยด้วยดีส่วนคนเป็นผัวน่ะออกจะไม่ชอบใจที่ป้าไปพูดอย่างนั้นเขาก็เลยไม่สนใจจะพูดด้วยพอป้าพูดถึงลูกสาวตัวเล็กๆของเขาคุณสุนทรก็ถามป้าว่าเห็นมือเด็กหรือเปล่าป้าก็บอกเห็นแม่เด็กเขาบอกว่าเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้ให้หมอผ่าตัดป้าถามว่าเป็นเพราะอะไรแม่เขาก็บอกไม่รู้ส่วนพ่อเขาก็มองป้าอย่างไม่พอใจที่ไปซักไซ้แต่ป้าก็ไม่สนใจถามว่ากินยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าตอนท้องน่ะหรือว่าบังเอิญไปกินอะไรที่มันมียาฆ่าแมลงอยู่เข้าไปสิแม่เด็กก็สายหน้าบอกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กินอะไรตามความเห็นของป้าป้าว่าคงจะไปกินยาขับเพราะว่าถ้ากินยาขับแล้วเด็กไม่ออกก็จะคลอดมาเป็นอย่างเนี้ยจะต้องมีอะไรสักอย่างที่บ่งบอกถึงความผิดปกติที่ป้ากล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าป้าเคยเห็นมาแล้วก่อนโน้นป้าเคยทำงานเป็นคนงานที่โรงพยาบาล

เออแล้วป้าคิดว่ายังไงอ่ะคิดว่ายังไงเหรอก็คิดว่ามันเป็นผลจากการไปกินยาเข้าไปนั่นแหละแต่แม่เด็กก็ยืนยันว่าไม่ได้กินยาเออมันเกี่ยวกับกรรมไหมป้าเออเป็นไปได้มากที่สุดเลยแต่ว่าฉันไม่อยากจะพูดอะไรไอ้เรื่องเวรกรรมเนี่ยฉันก็จะพูดไปในทางที่มันจะเป็นไปได้ทางที่พิสูจน์ได้อะนะแต่เธอพูดออกมาก็ดีแล้วฉันก็ว่ามันเป็นไปได้ถ้าแม่เด็กไม่ได้กินยาอะไรเข้าไปน้ำก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ไม่ตัวเด็กเองทำก็ต้องมาจากพ่อหรือแม่ป้าแกบอกว่าอาชีพอย่างที่ลุงขายนกทำนะมันทั้งเสี่ยงแล้วก็ทั้งบาปด้วยพวกเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ขายก็ล้วนแต่ขายชีวิตแต่มันก็เป็นอาชีพของเขาเราก็ต้องกินปลาต้องกินไก่แต่นกนั่นเราไม่ต้องไปเลี้ยงมันก็ได้มันอยู่นอกกรงมันก็หากินของมันเองไปวันๆได้ไม่ต้องไปจับมันมาขังในกรงน่ะอยากดูมันก็มองดูมันเอาข้าวโยนให้มันกินเดี๋ยวมันก็มาคนเราน่ะมันอยากจะเป็นเจ้าของคนอื่นก็เลยต้องทำอย่างนั้นน่ะเออก็แปลกคนเรานี่นะอยากจะเป็นเจ้าของไปซะหมดทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของคนอื่นจริงของป้าแกที่ว่าคนเราชอบที่เป็นเจ้าของไปหมดทุกอย่างแม้แต่ชีวิตคนอื่นก็ยังจะเอามาเป็นของตนไปครอบงำเขาแกพูดว่าคนเราไม่รู้จักพออีกด้วยแกว่าคนเราถ้ารู้พอเสียบ้างก็คงจะสบายใจขึ้นสบายกายขึ้นบางคนดิ้นรนขวนขวายมากมายก่ายกองเงินทองมีแล้วมีมากแล้วก็ยังไม่พอจะเอาให้มันมากมากขึ้นไปอีกร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วไงกินเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งกินเท่าไหร่กินก็มือเดียวกินเข้าไปหมดไหมล่ะงกหาเงินอยากจะได้เงินของคนอื่นเข้าไปไว้ในกระเป๋าของตัวเองทุกอย่างก็มีแต่เงินเงินเงินแล้วไงเห็นไหมเจ้าของกิจการรวยติดอันดับของเมืองไทยของเมืองโน้นเมืองนี้ประเทศโน้นประเทศนี้ตายแล้วเอาไปได้ไหมป้าแกบอกว่าคนเราต้องสงบลงเสียบ้างคิดถึงความตายเอาไว้บ้างแม้ว่ามันจะทำให้เราหดหู่ก็ตามการคิดถึงความตายมันทำให้คนเราไม่ประมาทมันทำให้คนเราหวนกลับมาคิดถึงความเป็นจริงของชีวิตบ้างไม่ใช่ว่าทะยานอยากไปข้างหน้าอย่างเดียวคิดถึงคนอื่นเขาบ้างดีไหมขายของก็จะเอาแต่กำไรมากๆท่าเดียวคิดถึงคนอื่นบ้างก็ได้เอาของเข้าไปเยอะแล้วเอาน้อยๆบ้างดีไหมกำไรน่ะแกก็พรั่งพรูคำพูดออกมาจนฟังแทบจะไม่ทันคุณสุนทรมารู้ภายหลังว่าป้าคนนี้แกมักจะไปนั่งวิปัสสนาตามวัดต่างๆที่แกเลื่อมใสศรัทธาแกจะมีกลุ่มที่ชอบเหมือนกับแกอยู่หลายคนก็จะไปกันเป็นช่วงคุณสุนทรอยากจะสารภาพกับแกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ยังจะต้องขวนขวายหาเงินต่อไปเพราะว่าผมยังมีหนี้สินอยู่เยอะผมจะต้องปลดหนี้ไปก่อนแล้วผมก็ยังจะต้องส่งลูกเรียนหนังสืออีกตั้งสองคนผมคงจะต้องดิ้นรนน้องผมสืบต่อไปไม่หยุดยั้งยังไงก็ตามพออยู่มาวันหนึ่งคุณสุนทรก็ไปตลาดนัดอีกก็ไม่เห็นคนขายนกมาขายอีกก็คิดว่าคงจะไปขายที่อื่นตลาดนี้คงจะไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วแต่พอเจอหน้าป้าป้าถามว่าไปตลาดนัดบ้างหรือเปล่าคุณสุนทรก็บอกว่าไปมาเมื่อพุธที่แล้วแกบอกว่ามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่เจอกันเลยก็บอกแกว่าผมมัวไปต่างจังหวัดซะหลายวันนี่เธอไม่รู้นะสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปวันพุธที่แล้วเห็นคนขายนกครอบครัวนั้นมาขายหรือเปล่าล่ะไม่เห็นนะป้าคงไม่มาแล้วมายังไงไหวมีอะไรหรือเปล่าตกต้นไม้อะสิป้าว่าแล้วมันจะต้องมีอย่างนี้ขึ้นแล้วก็จริงซะด้วยคนเราเนี่ยทำงานอะไรเสี่ยงๆปีนป่ายขึ้นไปที่สูงสูงอะไรอย่างเงี้ยร้อยหนรอดปลอดภัยแต่ก็ต้องมีสักหนที่มันจะพลาดเพราะมันเป็นงานเสี่ยงแล้วก็จริงๆซะด้วยไหมล่ะเขาว่าพลัดตกลงมาคนขายต้นไม้ข้างๆเนี่ยเขาบอกเขารู้จักกันหล่นลงมาหลังหักเลยเดินไม่ได้นอนหยอดน้ำเข้าต้มอ้าวแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วลูกเมียจะทำยังไงกันนะป้าลูกก็ยังเล็กแล้วก็เป็นใบ้ซะอีกเมียก็แลดูไม่แข็งแรงอะไรเลยจะทำงานหนักได้ยังไงผัวก็มาเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคนเรามันแย่อยู่แล้วก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่งานไม่เสี่ยงก็ไม่ทำไปทำงานเสี่ยงแล้วที่สำคัญไปเอาชีวิตเขามาขายพรากลูกพรากแม่เขาไม่อยากจะพูดนะเวรกรรมมันมีจริงแล้วกี่วันแล้วล่ะป้าสองอาทิตย์แล้วมั้งโชคดีนะยังไม่ตายแต่ยังไม่ตายเนี่ยแหละลำบากเมียลำบากลูกต้องเลี้ยงดูกันไปจะหายกลับมาทำงานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คนหลังหักส่วนมากมักจะต้องนอนกันไปจนตายป้าว่าเป็นกรรมแน่ๆเลยใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่กรรมแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะ

0: กก็เป็นอย่างนั้นพ่อก็เป็นอีกคนเมียก็ท่าทางขี้โรคขี้ภัยโอ้ยคนเรากรรมยังตามมาไม่ทันก็บ้าคลั่งกันไปพอกรรมน่าตามมาสนองก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าโดนเข้าไปแล้วผมเคยได้ยินว่าเขาตัดกรรมกันได้นะป้ากรรมทำไปแล้วจะมาตัดทิ้งจะได้ยังไงมันไม่ใช่เนื้องอกนี่นะคนขายนกจะเป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวของเขาก็ทำให้คุณสุนทรต้องคิดว่าอย่าไปทำบาปอย่างนั้นเลยเอาชีวิตเขามาขายไม่ใช่จะดีถ้าเขาเอาเราไปขายบ้างล่ะจะรู้สึกอย่างไรครับ
1: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซมบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซมบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซมบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: วันนี้นะคะเรามาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่ดื่มน้ำมังคุดนะคะเมื่อนี้เฮากะมาอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะแม่เนาะอยู่อำเภอหนองเรือแม่นบ่ค่ะ
2: จ้ะ
1: มาตามหาคนที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนบุรีนะคะอาการเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวเฮามาคุยกับคุณแม่เลยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: แม่ชื่ออีหยังคะ
2: ชื่อสายันจ้ะ
1: คุณแม่สายันเนาะอยู่บ้านเลขที่หยังเนาะเนี่ย
2: 129
1: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่ที่13จ้ะ
1: หมู่13ตำบลยังค่ะ
2: ตำบลนนทันจ้ะ
1: ตำบลนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนาะก่อนที่แม่สิมาอันกินน้ำมังคุดตราแสนบุรีก่อนหน้านั้นมันมีอาการเป็นจังไดคะ
2: เป็นขาบวมขาบวมทั้งสองข้าง
1: ขาบวม
2: ใส่รองเท้านี่ก็ใส่ยากบวมเยอะบีบสิมันงุบ
1: ๆโอ้ค่ะที่นี่อาการขาบวมเนี่ยมันเกิดมาจากอีหยังคะ
2: แม่เย็บผ้า
1: เย็บผ้าต้องใส่ขาข้างเดียวเย็บจักสิคะ
2: จ้ะ
1: อ๋อเป็นจากอุตสาหกรรมสิคะแม่
2: จากไง
1: จากไง
2: อุตสาหกรรม
1: บัดที่นี่แม่มาฮู้จักกับน้ำมังคุดได้จังไดคะ
2: ฟังวิทยุ
1: ฟังอยู่โดนบัดใดแม่ก็สิตัดสินใจ
2: ฟังอยู่บางอาทิตย์นึงนี่ล่ะ
1: ฟังอยู่อาทิตย์นึงก็เลยตัดสินใจลองเบิ่งกันหน้าแต่
2: จ้ะ
1: ไปซื้อร้านใดคะแม
2: ่อยู่หนองแก
1: หนองแกร้านสารยา
2: จ้ะสารยา
1: อ๋อร้านสารยาเที่ยแรกนี่แม่ไปซื้อนี่แม่ไปซื้อจากขวดค่ะ
2: ที่แรกซื้อมาขวดนึงก่อน
1: ลองก่อนแม่นบ
2: ่ลองก่อนขวดนึง
1: เอามากินขวดแรกเป็นจังได
2: ขวด2เอ้ากินขวดแรกได้2มื้อเนาะมันยุบแม่
1: โอ้แสดงว่ามันไปถือกับโลกเฮาคือกินขวดแรกเบิด
2: จะกินนิ้วนี่ลอกเดี๋ยววันนี้มันกังวัดสูงกับลงได
1: ้แต่ก่อนกำบ่ได้นิ้วลอกยุงสิเนาะ
2: สิเดกิเดยุงสิเลยเนี่ยวันนี้คันลอกมาจังสิก็ต้องได้งัดขึ้น
1: อ
2: ันนี้กำได้มั้ยเนี่ย
1: อันนี้คือมันคือว่ามันบ่ได้หายเป็นปกติเพียงแต่ว่ามันดีขึ้น
2: มันดีขึ้น
1: อ๋อก็คือขวดแรกเนี่ยกินเบิดไปแม่ก็เลยไปซื้ออีกขวด2ติค่
2: ะ
1: ซื้อเทียละขวด
2: ซื้อเทละขวดมาลองเบิ่งก่อน
1: ลองเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังได๋
2: ซื้อตามเงินน่ะ
1: อาการทั่วไปก็คือขาหายบวม
2: ขาหายบวมน้ำมือกับบวมเซาบวมเบิด
1: ปวดบ่แม่อ่ะ
2: โอ้ผมเซาบวมแล้วก็เซาปวดเมื่อกี้เนี่ยลูกปวดหนักขาเด้มันบวมก็สิบวมขาก็บ่ต้องเกลือ
1: คืออันคือหนักขาคือคล้ายๆเฮาเป็นเกงเป็นตะคิ้วนะแม่นว่าแม่เวลาลูกอ่ะ
2: หนักขาคือว่าเขาอีหยังมามัดใส่ขาไว้มันบวมแม่นอนบวมลุงก็พี่แม
1: ่
2: เลยเอาเขียนคือบ่บวมคือบวมที่ขาซั่นเนาะกินมื้อที่2แล้วมันยุบ
1: อ๋ออันนี้กินจากเวลาแม
2: ่กินยามเช้าแล้วก็ยามมื้อแลง
1: กินแค่ละ2เวลาก่อนเนาะ
2: ก่อน
1: เลยเห็นผลค่ะอ๋อที่นี่เรื่องนิ้วล็อกอีหยังก็กำได้เริ่มสิดีขึ้นแล้วกินข้าวแซ่บ
2: กินข้าวแซ่บ
1: อันที่ว่าขาบวมค่ะยังก็บ่ได้ไปหาหมอติแม่
2: บ่ได้ไป
1: หาหมอ
2: บ่ได้ไปหาหมอเลยได้ลองซื้อยา
1: ฟังอยู่อาทิตย์นึงลองซื้อมากินเลย
2: จ้าว่าเขาขายอยู่ใส่นะมันว่าอยู่หนองแกก็มี
1: โอ้ก็เลยลองก่อน
2: จ้า
1: โอเคได้อันถ้าสมมุติว่าคนที่ฟังอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอหนองเรือนะคะอันอยู่ที่บ้านนนทันเนี่ยถ้าผู้ใดอันอยากถามหรือถามข้าวแม่อย่างนั้นเสียให้มาถามได้เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ก็คือเฮาเว้าความจริงเนาะแม่เนาะเฮาบ่ได้เตรียมอย่างกันแม่นบ่เขาก็คือเบาเอาความจริงมาเบา
2: ที่กินเขาบ่ค่อยแซ่บก็กินเขาแซ่บเขาได
1: ้แต่ก่อนกินเขาบ่ค่อยแซ่บ
2: บ่
1: เดี๋ยวนี้ก็คือกินแซ่บขึ้น
2: กินแซ่บขึ้น
1: ดีขึ้น
2: ดีขึ้น
1: ก็บ่ได้กินยาหยังมันบ่ได้กินยาแก้ปวดแก้หยังเขาก็กินแต่ตัวนี้มันบ่แม่ถ้าผู้ใดสนใจนะคะหรือว่าใครที่อยากเข้ามาถามข่าวที่อยู่บ้านนนทันนะคะก็คือเข้ามาหาแม่ได้เลยเนาะเข้ามาถามข่าวได้เลยว่ากินแล้วมันเซาบวมแท้บ่มันอีหยังแท้บ่เขาสามารถมาหาแม่ได้เลยแม่นบ่ค่ะ
2: มาได้จ้ะ
1: อ๋อโอเคค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะแม
3: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตี อยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาลอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: เรื่องของเรื่องเล่าชาวบ้านกล่าวถึงลุงดำลุงดำท่าแร่ลุงดำท่าแร่นี่เป็นฉายาของลุงแก่ๆคนหนึ่งแกชอบกินเนื้อหมาเป็นชีวิตจิตใจเลยเรียกว่าตั้งแต่คุณประเสริฐเกิดมาก็เห็นแกกินตะหมาแล้วหมาก็เป็นของที่แกโปรดปรานรองจากอาหารพิสดารอื่นๆเช่นยำงูกิ้งก่าปิ้งนกผัดเผ็ดแกงคั่วแมวแมงป่องทอดยำรกแพะรกหมูแกเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องฆ่าสัตว์หลากหลายชนิดซึ่งเป็นงานที่แกถนัดก็เหมือนว่าลุงดำแกสะสมกรรมเลวเอาไว้ต่างๆมากมายก็ทำให้ปู่ย่าตายายตายทิ้งให้แกอยู่คนเดียวแต่ลุงดำก็ยังคงไม่เข็ดกับการกระทำของตัวเองไม่สำนึกรู้อะไรทั้งนั้นก็ยังทำเวรทำกรรมอยู่ตลอดวันหนึ่งคุณประเสริฐเล่าว่าไอ้พะโล้หมาของแกมันตั้งหน้าตั้งตาห่าวหอนหันหน้าไปทางสวนลำไยที่มาของเสียงพอเดินตามเสียงของมันไปก็พบลุงดำกำลังใช้ค้อนขนาด1กิโลนี่บรรจงทุบลงบนหัวหมาก่อนที่มันจะหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาแข้งขามันกระตุกพับพับพับดวงตาที่มองคนฆ่าอย่างโกรธแค้นมันคงจะอาฆาตแค้นเหลือเกินที่ต้องมาตายแบบนี้คุณประเสริฐบอกว่าไม่เข้าใจจิตใจของคนจริงๆตอนที่มันตัวเล็กๆก็รักมันแม่หน้ากอดหน้าหอมพอเติบโตหมดความน่ารักก็ละทิ้งให้มันต้องหากินเองบางครั้งไอ้ความที่มันหิวมันอาจจะกัดกษัตริย์ที่เลี้ยงอย่างอื่นไว้บ้างความจริงมันน่าจะโทษว่าตัวเองไม่เลี้ยงดูเขาให้ดีปล่อยเขาอดอยากเร่ร่อนหากินแล้วก็โยนความผิดให้กับหมามันทั้งที่ตัวเองไม่ได้รับรู้ในความผิดที่ตัวเป็นคนกระทำไว้แท้ๆทำบาปโดยไม่รู้ตัวแท้ๆเดี๋ยวคนเราคุณประเสริฐก็ได้แต่แค่คิดเท่านั้นแหละเสร็จแล้วหลังจากที่ฆ่ามันแล้วเนี่ยลุงดำก็จะบรรจงลอกหนังออกจากตัวมันก่อนที่จะผ่าท้องเอาตับไตไส้พุงออกมาอะไรที่กินได้ลุงดำก็จะเอาน้ำร้อนราดเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากท้องไส้ให้หมดก่อนจะใช้มีดคมกริบเชียวสวมวิญญาณเพชฌฆาตตัดหัวหมาออกจากตัวของมันแล้วก็หั่นชิ้นเนื้อ แกว่าจะแกงคั่วหมากับเหล้าขาวสักหน่อยฝากบอกพวกบ้านใต้ให้ซื้อเหล้ามาด้วยเดี๋ยวแกจะทำกับแกล้มไว้รอแกว่าอย่างนั้นแล้วหลังจากเปิดพิสดารไปแล้วก็พากันแยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมด้วยอาการเมาได้ที่บางคนก็ไม่กลับถึงขั้นนอนมันตรงนั้นเลยก็มีเห็นแล้วแหมมันยิ่งกับหมาที่กินกันไปอีกหลังจากนั้นไม่นานนักก็กินมันทุกวันบางตัวโดนรถยนต์ชนตายไม่ตายพวกลุงดำก็ช่วยสงเคราะห์ให้ตายแล้วก็พากันกินเนื้อหมาที่ตายอย่างอร่อยอร่อยครั้นพอเมาก็แยกกันกลับบ้านทางกลับก็มีไฟกิ่งอยู่ห่างๆสองข้างทางบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องเพลงอย่างสนุกสนานพร้อมกับได้ยินเสียงโครมเอ๊ะรถยนต์ชนอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่หมาแน่ๆที่ไม่ใช่ที่รู้อย่างนั้นก็เพราะว่าได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพอออกมาดูก็เห็นหนึ่งในพรรคพวกของลุงดำโดนรถยนต์ชนนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่คันที่ชนกันคุณประเสริฐก็พากันไปส่งโรงพยาบาลคันคุณประเสริฐถามแล้วพี่ชนลุงเขาได้ยังไงทางออกจากว่างพี่คนที่ชนเขาก็บอกว่าเห็นหมาตัวสีดำขนาดใหญ่เบ้อเร่อเลยวิ่งตัดหน้ารถก็เลยตกใจหักหลบแล้วก็เห็นว่ามีคนเดินอยู่ข้างหน้าเบรกแล้วแต่ก็เบรกไม่อยู่ก็เลยชนเขาอย่างจังคุณประเสริฐก็คิดในใจโอ้ยเวรกรรมที่ทำกับหมามันคงจะตามทันแล้วแหละครั้นถึงโรงพยาบาลเข้าห้องเอ็กซเรย์ก็พบว่าขาหักก็ต้องนอนโรงพยาบาลพี่คนที่ขับรถก็ยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทำขวัญอีกไม่กี่พันเรื่องก็เลยไม่ถึงตำรวจพอลุงดำกับพวกทราบเรื่องก็เดินทางมาเยี่ยมดูอาการเพื่อนขี้เมาด้วยกันดูสภาพเพื่อนตัวเองก็หัวเราะเยาะกันใหญ่ว่าแกเจ็บเหมือนหมาเลยแกพลาดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกข้าจะฆ่าอีกตัวแล้วจะเอามาฝากไว้อย่างนั้นไม่รู้แกเอาหมาที่ไหนมาฆ่าเลยทุกวันหรือว่าได้ข่าวแก๊งขโมยหมาอาจจะเป็นพวกลุงดำนี่ก็ได้คุณประเสริฐก็แค่คิดในใจไม่มีหลักฐานพูดมั่วไปเดี๋ยวเขาก็เอาเรื่องเสร็จแล้วพอพวกของลุงดำกลับไปถึงบ้านก็เตรียมตัวลุงดำบอกขอตัวไปทำเครื่องแกงดีกว่าจะเตรียมของรอให้ไปหาหมามาเร็วๆหน่อยก็แล้วกันเสร็จแล้วไม่รู้แกทำอะไรได้ยินเสียงแกร้องโอยครวญครางทุกคนต่างวิ่งไปดูเห็นลุงดำนอนอยู่กับพื้นหม้อแกงใบใหญ่ทับตัวแกอยู่พอเอาหม้อแกงออกก็เห็นรอยน้ำร้อนลวกตัวเต็มไปหมดพรรคพวกก็พาตัวส่งโรงพยาบาลอีกแผลโดนน้ำร้อนลวกเกือบทั้งตัวพยาบาลเขาก็ล้างแผลใส่ยาพันแผลเอาไว้เพื่อไม่ให้ติดเชื้อก็เลยจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลอีกเป็นเดือนแน่ๆแล้วแกก็ได้นอนโรงพยาบาลตามเพื่อนของแกส่วนไอ้พวกที่เหลือนี่คงอีกไม่นานนักกรรมก็คงจะตามทันคุณประเสริฐบอกว่าดูแล้วนี่แม่มันก็ไม่ต่างอะไรจากหมาโดนน้ำร้อนลวกคิดแล้วคนมันทำอะไรไว้มันก็ได้อย่างนั้นตอบแทนดีนะที่เขายังไม่เอาถึงตายนี่ก็บุญนักหนาแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะทีมงานน้ำมังคุดตราแซนบุรีขออนุญาตเว้าแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อนี้เฮาอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะคะก็คือเฮามาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่ดื่มน้ำมังคุดของเฮาเข้าไปนะคะว่าเพิ่นสิมีอาการจังใดนะเดี๋ยวตอนนี้เฮามาคุยกับแม่กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: แม่ชื่อแม่หยังเนาะจ้ะ
3: ชื่อแม่หนูไก่พร้อมสนามค่ะ
2: ตอนนี้เฮาอยู่กันอยู่ใส่ค่ะแม่บ้านอีหยัง
3: บ้านแทน
2: บ้านแทนตำบลยังค่ะ
3: ตำบลบ้านแทนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิ
2: จังหวัดเฮาอยู่จังหวัดชัยภูมิกันเนาะอยู่อำเภอบ้านแทนเนาะ
3: อำเภอบ้านแทน
2: ก่อนที่ว่าแม่สิมาฮู้จักกับน้ำเปลือกมังคุดนะแม่มีอาการจังใดคะก่อนที่สิมากินน้ำมังคุดตราแซนบุรีค่ะอาการเริ่มต้น
3: เริ่มต้นมันก็เป็นวินเนาะตื่นขึ้นยังบ่เช้ามันก็ตื่นขึ้นมันก็วิน
2: ค่ะ
3: มันก็เป็นง่วงง่างง่วงง่างมันก็ตื่นขึ้นอยู่การเฮ็ดหยังบ่ได้ก็คือนอนเลยว่าเถอะไปไอ้ที่มันเป็นน่ะก็คือเมื่อนั้นเฮ็ดงานบัดนี้ก็ไข้ไข้อยู่นับได้ก็ครึ่งเดือนละบัดนี้พอดีก็พี่สาวก็ได้ยินเสียงได้ยินในวิทยุเพิ่นก็เลยไปซื้อมาให้กินอันนั้นก็นอนซมอยู่นั่น
2: อันได้ยินวิทยุเพิ่นออกรายการนะคะพี่สาวเปิดฟังก่อน
3: เปิดฟังก่อน
2: ก็เลยได้ไปซื้อมากินใช่มั้ย
3: เลยไปซื้อมากินให้น้องกิน
2: ไปซื้ออยู่ไสค่ะ
3: อันอีหยังก็อันนุ่มหนามน
2: อ๋อของนุ่มหนามนคือสถานีวิทยุ
3: สถานีวิทยุบ้านมอน
2: อ๋ออยู่บ้านมอนค่ะที่นี่ไปซื้อมาเที่ยวแรกนี่ซื้อมาจักขวดแม
3: ่ขวดเดียวก่อน
2: โอ้ซื้อมาขวดเดียวก่อนร้องก่อน
3: ขวดเดียวก่อน
2: แม่นบ่ติร้องก่อนก็เลยเอามากิน
3: เอามากินเรื่อย
2: ๆเอามากินขวดแรกนี่อาการเป็นไดฮู้จักหรือยังหรือยัง
3: พอตื่นขึ้นยังบ่เช้าก็กระสวงกับบวินปันใดดอก
2: คือเขาเอามากินเขาเอามากินเขาไปซื้อเนี่ยเขาไปกินน้ำแรงเลย
3: จ้า
2: ที่นี่ตื่นขึ้นก็รู้สึกดีน้อยนึง
3: น้อยนึง
2: น้อยนึงก็คือกินไปให้เบิดขวด
3: กินก็กินไปให้เบิดขวดไปเรื่อยๆนะร้องเบิ้ง
2: อ๋อบัดที่นี่พอเบิดขวดแรกก็คือดีขึ้นอยู่น้อยนึงบ่ได้ดีหลายเติบก็เลยอยากร้องต่อ
3: ก็เลยอยากร้องต่อ
2: แค่ที่2นี่แม่ไปซื้ออีกจักขวดค่ะ
3: ไปซื้อเที่ยละขวดมากินเที่ยละขวดไปเรื่อย
2: ๆโอ้ไปเรื่อยๆ
3: จ้าก็บ่ได้ซื้อมามากักไว้บ่เท่าไปแต่ซื้อกินไปเรื่อย
2: ๆบัดที่นี่ซื้อจักขวดค่อยอาการแบบว่ามันไข้ด้วยนะมันดีขึ้นแล้วจังซี่นะกินเบิด
3: ขวดที่2
2: ขวดที่2
3: จ้าก็คือคือจังซงคือแน่ล่ะหึลูกขึ้นก็บ่ค่อยวินบันได
2: บัดเขาก็บ่ได้นอนซมแล้วแม่นบ่ค่ะ
3: จ้าก็บ่ได้สอนซมก็ลูกย่างได้เฮ็ดหยังได้ตื่นขึ้นมาก็นับกับจัดการงานบ้านงานช่องก็ไปเรื่อยๆ
2: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆขวดสองขวดสาม
3: ขวดสาม
2: ณตอนนี้คือเบิดไปจะขวดแล้วแม่
3: เก้าขวด
2: เบิดเก้าขวดแล้วค่ะเกือบสิพอล้างแล้วจากแต่ก่อนนี่ก็คือนอนสมอยู่บ้านเป็นเดือน
3: ครึ่งเดือน
2: เ
3: พื่อ
2: นครึ่งเดือนก็คือลูกเฮ็ดหยังบ่ได้เลย
3: บ่ได
2: ้คือตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายดีขึ้น
3: จ้า
2: ก็คือว่านับจากขวดที่สองนี่ก็คือไข้ขึ้น
3: แต่ว่าตะกี้นี่ย่างนี่แม่ขาลากเด
2: ้
3: ไปถึกหญ้าถึกขานี่แม่ก็ล้มแล้ว
2: ขามันอ่อนแรง
3: แม่ขาอ่อนแรงแม่ขาอ่อนแฮง
2: บ่เคยไปหาหมอแล้วก็ถาม
3: บ่แม่แต่ตะบ่วันแม่ก็บ่กินยามา20ปีแล้ว
2: ตอนนี้นี่แม่อายุเท่าไหร่แล้วก็
3: 55
2: ตอนนี้55ปีแล้วเนาะแต่ว่าหน้าตานี่ยังสาวบ่ถึง50เด
3: ้
2: อดูจากหน้าแล้วหนูก็ว่า40อีหยังซี่ได้นะเพราะว่าการที่หนูมาเห็นแม่เนี่ยมันคล่องแคล่วเนาะ อันเวลาเดินเวลาอย่างนั้นคือกับว่าคนบ่เคยป่วยมาก่อนนะคะบัดที่นี่แม่ดีใจว่ากินแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกว่าไปเฮ็ดนาไปเฮ็ดอีหยังได้สะคล่องแคล่วรู้สึกดีบ่คะ
3: รู้สึกดีลูก
2: แล้วคิดว่า360นี่แม่ว่ามันแพงไปบ่สําหรับ
3: แม่บ่แพงดอกจ้า
2: บ่แพงก็คือมันซอยร่างกายเฮา
3: แม่น
2: แล้วที่นี่เฮาสามารถไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เฮาบ่ต้องมานอนซม
3: เฮาจะคิดว่าคันซื้อเรียกหลายกว่านี
2: ้โอ้แม่นอยู่ค่ะคันว่าคัน
3: เอาร่างกายเจ้าของซะก่อน
2: แม่นก็ต้องดูแลร่างกายเจ้าของ
3: ดูแลร่างกายเจ้าของซะก่อน
2: ค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่เนาะท่านผู้ฟังเขาฟังอยู่น่ะเขาอาจจะอยู่อำเภอหนองเรือหรือว่าเป็นอำเภอบ้านแท่นนั่นจ้ะแม่สิบอกเขาจังไหนว่าอันกินแล้วมันดีจังไหนจ้ะค่ะลองแนะนำเพิ่นไปได้ค่ะแม่
3: จ้าขั้นผู้ใดกะขั้นเป็นขึ้นสันนี่กะกินรสเด้อกะลองกินเบิ่งบ่ต้องไปเสียคนอื่นกินด้วยตัวของตัวเจ้าของเองนี่ละมันต้องคอยสิแน่นอนขั้นคนอื่นไปกะเขากะหาว่าเขาบ่ดีบ่ซั่นซี่ก็คือกินของเฮาไปซื้อเองโลด
2: ลองเบิ่ง
3: น่ะลองเบิ่ง
2: ก็คือว่าลองจากเบิ่งจ้าแรกหั่นลองไปเลยจาก3ขวดด
3: ี
2: ถ้ามันดีให้เฮากินต่อไปเนาะแม่เนาะ
3: กินไปเรื่อยๆคันมีเงินก็ซื้อกินไปเรื่อยๆเลยเพิ่นกินแค่ขวดเดียวบางคนเพิ่นก็ถูกบางคนเพิ่นก็บ่ถูก
2: ค่ะแม่
3: มันคนมันบ่คือกัน
2: แม่นค่ะธาตุมันบ่คือกันอยู่ที่ว่ามันสิถูกกับใครเนาะเพราะว่าตัวน้ำมังคุดตัวนี้มันบ่แม่นยาเนาะแม่เนาะมันเป็น
3: มันเป็นน้ำผลไม
2: ้น้ำผลไม้อาหารเสริม
3: ก็
2: ซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเฮาตัวใดบ่ดีเขาก็ไปซอยเติมมันก็สิดีดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นคันเฮากินไปเฮาก็รักษาสุขภาพเฮาไปเนาะแม่เนาะหรือถ้าผู้ใดที่ว่าบ่เชื่อจังได๋สิถามแม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่อำเภอบ้านแท่นอยากสิเข้ามาถามแม่ก็สามารถมาหาแม่ได้เนาะอยู่บ้านเลขที่กว่าแม
3: ่บ้านเลขที่ 9/2
2: ตำบล
3: บ้านแท่น
2: อำเภอบ้าน
3: แท่นจังหวัดชัยภูม
2: ิมาเบิ่งได้เลยโอ้อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเนาะ
3: จ้าอยู่หน้าโรงเรียนเฮานี่ละ
2: โอเคมื้อนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี
4: ้ขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589 89หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่สามารถโทรได้ที่เบอร์09281275890928127589สาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
5: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
6: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมพ์จันทร์

0: 16ปีแห่งความหลังฟังแล้วสะท้อนสะท้านหัวใจแป๊บเดียวเอง16ปีแล้วเหรออะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะอ่ะการเวลาก็อย่างนี้แหละคุณผู้ฟังเมื่อผ่านไปแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันแป๊บเดียวนะคะแต่ในช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางเส้นทางชีวิตเนี่ยมันดูนานเหลือเกินใช่ไหมล่ะเออนะคะดูนานเหลือเกินนะคะอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่นะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรื่องราวของสินค้าตรามือรับเหรียญทองยังคงอยู่เคียงข้างคุณยังคงดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังนะคะมายาวนาน40ปีแล้วคุณผู้ฟังอย่าว่าแต่16ปีนะคะ40ปีแล้ว40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังภายใต้ตรามือรับเหรียญทองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะรู้จักแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของคุณแม่ของคุณยายมาตั้งแต่โน่นเลย40ปีที่ผ่านมานี้นะคะไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะฉะนั้นจึงขายดีมาตลอด40ปีถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงขายดีกาโน่เนี่ยใช้ดียังไงนะคะถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นใจนะคะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริงๆ
3: ซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะค่ะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังนอกจากกาโน่แล้วก็ยังมีเรื่องราวของไซซีมาดามมาดามคุณผู้ฟังสมุนไพรพรีเมียมสำหรับผู้หญิงชีวิตผู้หญิงนะเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากจริงๆตอนเป็นสาวเป็นนางก็ปัญหาอย่างเนาะพอแต่งงานมีลูกมีเต้า2คน3คนแล้วนะก็เริ่มมีปัญหาอีกอย่างนึงนะคะและถ้าหลัง45ผู้หญิงเราจะเจอหนักๆเลยคุณผู้ฟังกับปัญหาสุขภาพเพราะอะไรเพราะว่าภาวะฮอร์โมนลดลงฉะนั้นปัญหาวัยทองมาเต็มๆนะคะปัญหาวัยทองมาเต็มๆถ้าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาแจกแจงให้ฟังว่าวัยทองผู้หญิงเป็นยังไงนะคะวัยทองผู้ชายเป็นยังไงบางทีอาการที่คุณเป็นอาจจะมากกว่า 3-4 อาการก็ได้นะคะไซซีมาดามและแมนดาลา168สำหรับผู้ชายนะคะมาดามก็สำหรับผู้หญิงคุณสามารถทักสั่งที่นี่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาแจกแจงทั้งโปรโมชั่นอะไรให้เสร็จสับเลยนะ0981466296 0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเบอร์โทรสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ก๊กนะคะดาบ500หรือจะเป็นเรื่องของมาดามและแมนดาลา168นะคะมาฟังเพลงกันต่อไปจากสายันสัญญานะคะคำสั่งเตรียมพร้อม

0: ฟังแล้วก็ซึ้งคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆหวานๆนะคะแหมตื่นเช้ามาแล้วฟังเพลงหวานๆเยิบๆเนี่ยมันรู้สึกสบายใจดีคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะแต่พอเสียงดีเจมาแค่นั้นแหละนะเอาละค่ะขอบคุณทีมงานสถานีด้วยแจ้งเข้ามาเป็นระยะว่าสัญญาณชัดเจนนะคะอันนี้พิมพ์ช่วยสบายใจหน่อยนะคะเนาะใช่ไหมถ้าสัญญาณไม่ค่อยดีนี่ก็ใจคอก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเนาะกลัวพูดในดอกนะคะเนาะเอาละค่ะฝากกันไว้ถึงเรื่องราวของไซซีมาดามจริงๆแล้วผู้หญิงเป็นช่วงเวลาที่ต้องผ่านให้ได้นะคะบางคนไม่รู้ตัวนะว่าวัยทองเป็นยังไงเพราะไม่เคยคิดว่าจะเป็นไงจริงๆแล้วบางคนคิดว่า60เนาะนะถึงจะเป็นความเป็นจริงแล้วมันก็น่าประมาณนั่นแหละนะคะ50กว่า55ขึ้นไปถึงจะมีปัญหาทีละอาการ2อาการแต่ทุกวันนี้มันชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปคนเครียดมากกว่าเดิมความเครียดทำให้ฮอร์โมนลดลงเร็วกว่าปกตินะคะฮอร์โมนความสุขเราจะไม่มีนะคะเราจะกังวลเกินไปหนึ่งอ่ะถ้าคุณเป็นใบทองนะภาวะทุกวันนี้คนอดนอนพักผ่อนน้อยเคร่งเครียดสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เรามีปัญหาได้ง่ายคนที่มีโรคประจำตัวจะเป็นใบทองเร็วกว่าคนที่ไม่มีนะคะถ้าคุณยังไม่เป็นสัก40 50ไปแล้วคุณถือว่าชุนโชคดีอยู่นะทีนี้อาการค่ะมาดูคุณจะร้อนวูบวาบเหงื่อออกเม็ดเป้งๆเลยนะคะโดยเฉพาะกลางคืนนะคะและที่สำคัญคุณจะขี้หนาวอาบน้ำเย็นไม่ได้มือเท้าเย็นโดนฝนไม่ได้ลมมาก็ไข้ไม่สบายฝนมาก็เป็นเห็นไหมร้อนคุณยังเป็นหวัดเลย นั่นแหละภูมิต้านทานเราลดลงเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในร่างกายเรามันลดลงนะคะฮอร์โมนตัวนี้มันสร้างจากรังไข่ค่ะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงอายุมาก45ปีแล้วจะเริ่มมีปัญหาพวกนี้นะคะเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคุณจะมีอาการปวดบ่าชามือปวดน่องปวดเอวเมื่อยหลังนะคะแล้วก็หงุดหงิดอารมณ์เสียควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นหรือยังจ๊ะบางทีคุณผู้ชายฟังรายการตรงนี้โอ้โหไอ้ที่เธอพูดมาเนี่ยแม่บ้านฉันเป็นหมดละเห็นไหมนะคะหงุดหงิดใครเข้าหน้าไม่ติดและคิดซ้ำๆขี้ลืมขี้น้อยใจอยากจะร้องไห้บางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ร้องไห้ดราม่า ใช่ไหมนั่นแหละคุณผู้ฟังเป็นเพราะอารมณ์ไม่ใช่จริงไม่ใช่นิสัยของเธอนะคะเธอดีอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหลังๆเริ่มพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่อายุมากขึ้นแล้วรู้มากขึ้นนะไม่ใช่นะผู้หญิงอ่ะควบคุมโดยฮอร์โมนค่ะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะคะทีนี้พอระยะยาวไปพอหลัง55ขึ้นไปหรือ60ช่องคลอดจะเริ่มแห้งเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะเนาะกลั้นไม่อยู่ละบางทีเนี่ยนะคะแฟนกระหนุงกระหนิงอยากพะเนาพะโนนะอยากจะพูดเล่นพูดหัวโดยไม่ได้เธอจริงจังไปสมดทุกเรื่องตาเหลือกตาลาน นะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ชายก็ไม่เข้าใจไงเธอเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะไวทองคุณผู้ฟังไวทองนะคะบางคนนะถึงขนาดหูรูดหย่อนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จะไปไหนก็ลำบากจะไปกฐินผ้าป่าไปวัดไปวาก็ไปไม่ได้นะคะกลัวจะไปไอไปจามแล้วนั่นแหละปัสสาวะจะเล็ดนะอายคนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังปัญหาพวกเนี้ยมันเกิดจากภาวะฮอร์โมนลดลงเพราะวัยทอง
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังไซซีมาดามสมุนไพรพรีเมียม60แคปซูลและไซซีพลัสอาหารเสริมคุณผู้ฟังนะคะแรกๆในพิมพ์แนะนำนะคะจากประสบการณ์ที่คุยกับผู้หญิง45หลายคนต้องบอกว่าเรียกว่าหลายพันคนแต่ละวี่แต่ละวันนะคะ

นะชีวิตคู่คุณจะได้ชมพูชมพูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังนะคะเนาะชีวิตไม่ชมพูชีวิตเทาๆเนี่ยมันเงียบเหงาวังเวงนะอยู่สองคนก็เหมือนอยู่คนเดียวอะนะ ใช่ไหมอ่ะโทรสั่งกันได้เลยผ่านโปรโมชั่นนี้นะคะ0981466296 0981466296จะพยายามพูดช้าๆนะคะบอกว่าเบอร์โทรเร็วนิดหนึ่งกว่าจะได้เบอร์โทรก็เป็น10 วันน่าจะ70แล้วมั้งคะ 0981466296นะคะพร้อมกับแมนดารา168สำหรับท่านชายผู้ชายก็วัยทองได้โงดเหงียดได้เอื่อยเฉื่อยได้หาวนอนทั้งวันลงพุงหรือว่านอนกี่ชั่วโมงก็รู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยเมื่อยเอวเข่าอ่อนปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาต่อมลูกหมากนั่นคือปัญหาวัยทองผู้ชายนะคะ0981466296นะคะ0981466296เพลงเพราะๆจากขวัญชัยเพชร101นะคะไปฟังคน101ร้องเพลงกันต่อนะคะรักอันตรายค่ะ

0: โรคฤทธิ์ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ทุกวันนี้คนท้องผูกเยอะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอาหารการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไขมันทั้งอะไรมันเยอะดัดแปลงนะคะสารต่างๆทำให้เรามีปัญหาเรื่องการกินการอยู่ประกอบกับทุกวันนี้คนไม่ค่อยกินผักผลไม้นะคะยิ่งวัยรุ่นไปถามดิบางคนไม่แตะเลยนะคะนะเป็นความชอบของแต่ละคนแต่ว่าลำไส้มันไม่ชอบด้วย นะตัวเองชอบแต่ลำไส้ไม่ชอบอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่างไขมันอย่างเงี้ยกินเข้าไปอัดแน่นเข้าไปนะคะทำให้ลำไส้ลำบากใจเหลือเกินเนาะนอกจากนั้นค่ะเคร่งเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยอย่างเช่นนอนตีสามอย่างเงี้ยนอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไปตื่น8โมง9โมงก็ทำให้เวลาขับถ่ายเคลื่อนละจริงๆแล้วถ้ามันดีที่สุดคือตี5ถึง7โมงแต่ถามว่าคุณทำได้ทุกวันไหมก็ไม่ทุกวันคุณผู้ฟังนะคะนะจากสถานการณ์แบบเนี้ยอย่างน้อยเราก็ถ่ายภายใน24ชั่วโมงครั้งหนึ่งก็ยังดีคือถ่ายทุกวันจะบ่ายจะสายขออย่างเดียวนะคะขออย่างเดียวให้คุณถ่ายสบายๆไม่ต้องมานั่งเบ่งหน้าดำหน้าแดงเพราะเหล่านี้มันจะทำให้คุณสะสมและกลายเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักบางคนบอกโอ๊ยฟังดีเจพิมจันทร์พูดมันสายเกินไปซะแล้วนะคะเนาะเลยมาเกินกิโลแล้วล่ะนะเพราะว่ามันเป็นจนไม่รู้จะเบ่งยังไงแล้วนะคะบางคนนั่งเป็นชั่วโมงเสียเวลาในห้องน้ำไหนจะเสียอารมณ์ไหนจะหงุดหงิดจังจะปวดบิดอยู่นั่นแหละคุณผู้ฟังไม่ออกนะคะเป็นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะเป็นโรคคนเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังอ่ะนะคะทีนี้ฤทธิ์สีดวงทวารหนักมันมีหลายระยะตั้งแต่เริ่มทวารแฉะนะคะทวารจะแฉะแล้วจะคันขอบรูทวารอันนี้แรกๆเป็นข้างในเริ่มเป็นละนะคะนะนี่คือสัญญาณเตือนแล้วนะนะจดหมายฉบับที่1ละนะคะทีนี้ก็จะเริ่มปวดก้นเวลาคุณท้องผูกปวดอยู่ 2-3 วันแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นทําไมถึงท้องผูกก็นี่แหละก็บอกแล้วสาเหตุบางคนก็กินยาเยอะเป็นผู้สูงอายุโอ้ไปไหนก็กินยานี่เป็นกอบไปหาคุณหมอที6เดือนไปทีนี่เอากระสอบไปใส่ นะคะโอ้ยเนาะไปไหนก็ห่วงยานั่นแหละจะพายายไปเที่ยวหน่อยนะยายลืมยาไปเป็นจังหวัดแล้วนะจากจังหวัดเลยไปอุดรเนี่ยไปถึงอุดรแล้วกลับมาเอายา เออแล้วกันเป็นบ้างหรือเปล่าคะ เป็นเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะลองไม่กลับมาเอาสิเก็บบนโอ้โห7วัน7คืนนั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็ทำท่าจะเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยนะห่วงยาไงวิตกกังวลแต่อีกความเป็นจริงแล้วไม่ได้กินแค่นั้นน่ะกินมาตลอดชีวิตมันไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่เขาห่วงไงพี่ตกกังวลฉะนั้นนี่แหละคือสาเหตุท้องผูกคุณผู้ฟังกินยาแทบจะกินยาแทนข้าวอยู่แล้วนะจะความดันไขมันเบาหวานอะไรเยอะแยะไปหมด นะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจความดันหรือโรคไตเนี่ยเขาไม่ให้ท้องผูกนะจำไว้นะเขาไม่ให้ท้องผูกเลยทำยังไงก็ได้ให้ถ่ายทุกวันถ่ายสบายๆไม่ต้องมานั่งเบ่งนั่นแหละคุณผู้ฟังฉะนั้นต้องหาตัวช่วยอยากจะได้ซูเปอร์ไฟเบอร์ดีๆแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่ปวดมวนท้องถ่ายสบายแล้วก็ยังเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักด้วยเนี่ยนะฮะก็3ก๊กดรัป500 3ก๊กดรัป500คุณผู้ฟังนะคะจำชื่อไว้ให้ดีนะคะและที่สำคัญพอระยะต่อมาเป็นฤทธิ์สีดวงคุณจะเริ่มปวดมากขึ้นแล้วก็จะเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมานั่นคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารข้างในมันโป่งพองออกมานะคะจึงทำให้เป็นแบบนั้นบางคนออกมาเยอะเลยฤทธิ์สีดวงออกมาเยอะเลยแล้วไปกินของแสลงมาทายเป็นเลือดสดสดเห็นไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วบางคนนะคะนั่งไม่ได้แล้วนะคะนั่งไม่ได้เพราะฤทธิ์สีดวงจะแตกแล้วนั่นไปผ่าตัดมาก็กลับมาเป็นอีกคุณผู้ฟังถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมการกินนะคะการขับถ่ายนะคะให้มันปกติหรือถ่ายสบายสบายฉะนั้นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเป็นแล้วต้องรักษาหายเองไม่ได
0: ้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด สามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: สามก๊กดับ500สามก๊กดับ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องและเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกระยะนะคะทุกระยะคุณผู้ฟังทาน3แคปซูลประมาณ6โมงเย็นสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกด้วยนะแล้วก็ฤทธิ์สีดวงด้วยนะหรือบางท่านนะคะน้ำหนักเยอะลงพุงไขมันในลำไส้เยอะโอ้โหถ่ายยากนะเป็นเวลานานแล้วเนี่ยบางคนนั้นน้ำหนัก80 90ต้องเริ่มต้นที่5แคปซูลนะคะเริ่มต้นวันแรกเนี่ยนะคะทานเวลาดีที่สุดคือเวลา6โมงเย็นแหละนะคะมาตรฐานที่สุดละนะคะ1กล่อง350โปรโมชั่นทีนี้จาก2กล่อง700เหลือ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 และโปรนี้กำลังจะหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะรอบเนี้ยรอบหน้าก็ไม่รู้จะโปรแบบไหนดีเจก็ลุ้นอยู่เหมือนกันฉะนั้นใครที่สั่งทีละกล่องก็ได้นะคะแต่ขออย่างเดียวคงต้องทานต่อเนื่องประมาณเดือนนึงก่อนนะคะถึงจะรู้ว่ามันจะหดมันจะยุบแค่ไหนติ่งฤทธิ์สีดวงเนี่ยนะคะ098 146 6296 098 146 6296อีกครั้งหนึ่งนะคะ098 146 6296นะคะรีบโทรรับโปรโมชั่นดีๆตรงนี้นะคะอย่าลืมนะ1กล่อง350ฟรีค่าส่ง2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังรีบโทรกับโปรโมชั่นดีๆตรงนี้
3: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร098 146 6296

เพราะบัวตูมบัวบานนะคะจะเด็ดอะไรดีนะคะทุกวันนี้เขาเด็ดรวบทั้งกอเลยนะคะ เพลงเพราะเก่าๆนะคะไม่ใช่เก่าธรรมดาเก่าเก่าคุณผู้ฟังนะคะนำมาฝากกันนะคะบรรยากาศตรงนี้กาโนลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันนะคะอยู่เป็นเพื่อนใจพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองค่ะจากบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจนะคะไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกาโนเนี่ยใช้ดีกันมาตลอด40ปีคุณผู้ฟังตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวอยากจะรู้ว่ากาโนใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นอกมั่นใจค่ะนะคะตลอด40ปีภายใต้ตรามือรับเหรียญทองนะคะจนมาถึงวันนี้ไซซีมาดามสำหรับผู้หญิงหลัง45ผู้ชายหลัง45ที่อะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าคุณอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรถ้าไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าคุณมีชีวิตคู่เริ่มนอนหันหลังให้กันเริ่มแยกกันนอนเริ่มรำคาญอะไรง่ายๆเริ่มไม่อยากจะทำอะไรดีๆด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารไปเที่ยวด้วยกันมีกิจกรรมต่างๆออกกำลังกายด้วยกันถ้ามันจะเป็นอย่างนี้คุณต้องรีบดูแลตัวเองนะคะก่อนที่มันจะพังนะคะเนาะก่อนที่มันจะพังสถิติการเลิกกัน50ปีขึ้นไปเนี่ยโอ้เยอะมากคุณผู้ฟังเยอะจริงๆเพราะภาวะฮอร์โมนลดลงแล้วไม่ปรับตัวกันนะคะฉะนั้นอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอยากจะให้อารมณ์ดีดีชีวิตคู่คุณชมพูอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมทานคู่กันนะคะแมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษและไซซีมาดามสำหรับคุณสุภาพสตรีหรือไซซีพลัสสำหรับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพนะคะอาหารเสริมไซซี1กล่อง990อันนี้จัดโปรให้แล้วราคาผิดปกติแล้วนะคะราคาปกติ 1,290 ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะราคาผิดปกติคือ990หรือโปรโมชั่นนั่นเองนะพูดให้มันยากจังเลยนะและนะคะ2กล่อง 1,500 หรือคู่ละ 1,500 ค่ะ3กล่อง 2,000 บาทสามารถทักซื้อที่เบอร์0981466296

0: ของซะหน่อยละคุณผู้ฟังสายหมูนะคะเนาะ นะไปเล่นบางทีต้องมีคาถาอาคมเงี้ยจริงแล้วมันอยู่ที่การใช้ชีวิตด้วยกันนะแล้วก็ถูกชะตาบางคนเห็นกันเนี่ยเกลียดกันตั้งแต่วันแรกเลยสอนศีลไม่กินกันก็มีบางคนเนี่ยโอ้เห็นแล้วชอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอคนนี้น่ารักเงี้ยใช่ไหมล่ะบางคนไม่ได้เห็นหน้าตาค่ะแค่ได้ยินเสียงพูดจัดรายการทุกวันทุกวันเนี่ยไม่รักคุณผู้ฟังนะคะไม่ชอบขี้หน้าอย่างเงี้ย ก็มีคุณผู้ฟังโอ้โหน่าสงสารเหลือเกินนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดฝากกันเอาไว้ด้วยเรื่องราวของสามก๊กท้องผูกชั่วคราวท้องผูกเรื้อรังถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าไอการที่เราสะสมของเสียของเสียมันมาจากไหนมันมาจากการที่เรากินเข้าไปแบบวันละ2โล3โลนะอาหารแต่ละอย่างรวมๆกันแล้วเนี่ยแล้วถ่ายออกแค่2ขีดอย่างเงี้ยนะมันไม่สมดุลกันเลยอ่ะเข้ากับออกเนี่ยนะคะฉะนั้นแล้วมันไปไหนมันก็ไปแน่นไปจุกอยู่ในลำไส้อัดแน่นเข้าไปเป็นตะกันเหนียวนะคะคุณผู้ฟังนะเกาะผนังลำไส้โอ้แล้วมันเกาะได้ขนาดนั้นบางคนเกาะได้เป็น10กิโลคุณผู้ฟังเพราะลำไส้เราเนี่ยมันยาวนะคะนะลำมันยาวไอ้ส่วนที่เก็บของเสียเนี่ย30ซมนี่เก็บได้เป็น10กิโลเลยนะและลำไส้เราเนี่ยประมาณ 6-7 เมตรเนี่ยมันม้วนๆขดๆทีนี้พอเรามีกดมีแก๊สของเสียข้างมันก็จะดันขึ้นไปข้างบนกลายเป็นจุกแน่นลิ้นปี่กดไหลย้อนเนี่ยเราเนี่ยมันมาจากการสะสมของเสียที่มันค้างส่วนใหญ่เน้นอาหารเย็นนะคะคุณผู้ฟังจำไว้ถ้าคุณเลิกอาหารเย็นได้คุณก็จะลดน้อยถอยลงกับอาการพวกเนี้ยนะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังรักษากรดไหลย้อนอยู่นะคุณเลิกอาหารเย็นได้คุณเลิกเลยนะคะแล้วก็กินน้อยๆสัก4โมง5โมงหรือ6โมงเย็นอย่างเงี้ยแค่นั้นน้อยๆนะคะเน้นพออยู่ได้นะกินเพื่ออยู่นะคะบางคนบอกโอ๊ยฉันไม่ได้หรอกเช้าฉันก็ไม่ได้กินเที่ยงคือไม่ได้กินก็ต้องปรับพฤติกรรมไม่งั้นยาเม็ดละล้านก็เอาไม่อยู่อะค่ะคุณก็บอกว่าไม่หายสักทีนี่กรดไหลย้อนเห็นไหมจุกแน่นอย่างเงี้ยท้องผูกถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าอยากจะดีขึ้นจริงๆมันต้องทำให้ได้นะเนาะทีนี้สามก๊กเนี่ยช่วยยาระบายทีนี้คุณจะกินผักผลไม้หรือเปล่าดื่มน้ำน้อยหรือไม่ทีนี้ไม่สำคัญในการขับถ่ายเพราะสามก๊กสมุนไพรไฟเบอร์อย่างดีเลยนะคะเข้าไปดีท็อกเข้าไปขับเข้าไปจับนะคะแล้วก็ขับออกมานะคะทำให้คุณขับถ่ายสบายๆโดยที่ไม่ปวดมวนท้องกรณีที่คุณเป็นคนท้องผูกแต่ต้องทานตามคำแนะนำนะเวลาโทรสั่งซื้อที่นี่เราจะแนะนำเราจะถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่อายุอะไรเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วถ่ายยังไงถ่ายทุกวันแต่ไม่ออกหรือออกไม่หมดหรือถ่าย 2-3 วันกรุณาตอบตามจริงบางคนกลัวได้ซื้อหลายกล่องไงเออเราไม่ว่ากันนั้นเนี่ย ซื้อกล่องเดียวเดี๋ยวคุณก็ต้องซื้อซ้ำนะคะที่จัดโปรโมชั่นหลายกล่องเพราะคุณจะได้ทานครบโดสครบเดือนนะคะด้วยความหวังดีนั่นแหละนะนะแต่บางท่านบอกโอ้ฉันซื้อทีละกล่องแหละฉันถ่ายทุกวันอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ซื้อตลอดเงี้ยแสดงว่าไม่ได้ถ่ายทุกวันนะคะคุณผู้ฟังนะคะดีเจจับได้ไม่ได้ถ่ายทุกวันแน่ๆนะคะนั่นแหละนะฉะนั้นก็ต้องทานให้ครบนะคะเดือน2เดือนผ่านไปแล้วโปร่งโล่งสบายแล้วสามก๊กเราเนี่ยยังมีสมุนไพรที่บำรุงร่างกายด้วยนะสังเกตดูทานไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะคุณจะดูสดใสขึ้นเลยนะคะเพราะมีตรีผลาด้วยนะคะเนาะอ่ะ1กล่อง350 1กล่องนะคะ2กล่องจาก700ราคาปกติเหลือราคาที่ไม่ปกติคือ600ค่ะแล้วก็โปรโมชั่น4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 โปรเนี้ยบอกตรงๆว่ากำลังจะหมดโปรแล้วด้วย
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: สามก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องดูแลเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะนะคะฝากกันเอาไว้อยากจะโปร่งโล่งสบายอยากจะถ่ายสบายๆแก้ปัญหาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะอย่าลืมสามก๊กสามก๊กดาบ500นะคะสามารถโทรสั่งซื้อที่นี่1กล่อง350ฟรีค่าส่ง1กล่อง350ฟรีค่าส่ง2กล่อง600 4กล่อง 1,000 และ6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟัง098 146-6296 0981466296นะคะรีบโทรก่อนโปรจะหมดนะคะ

0: พลงเพราะๆนะคะจากคุณพวงดวงจันทร์นะคะคุณผู้ฟังสยามเมืองยิ้มทุกวันนี้ก็ยิ้มสมัยก่อนยิ้มยังไงทุกวันนี้ก็ยิ้มอย่างนั้นนะคะยิ้มแห้งๆนะคะเพลงเพราะๆจากพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องให้ฟังกับช่วงเวลากาโนลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์นะคะอยู่เป็นเพื่อนใจพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาโซติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะ
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ฝั่งสามก๊กสามก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องและเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกระยะต้องบอกว่าทุกระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มทวารแฉะคันขอบรูทวารหรือเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมารุ่นกรีบมาเฟืองเดือยไก่เลือดไหลซึมนะคะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้แหละว่าเราเป็นอะไรนะคะนะนั่นแหละโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักนะคะมันจะมีมาเรื่อยๆจนกว่าคุณจะทนไม่ไหวปวดก้นโอ้โหนั่งไม่ได้นอนไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะนั่นคือปัญหาของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักซึ่งเป็นแล้วทรมานนะคะวัยรุ่นก็เป็นสมัยนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกนะคะเพราะว่าการขับถ่ายเขาแย่บางคนนั่งแบบคืนตื่นสายอ่ะแล้วก็กินไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยนะคะเป็นตั้งแต่เป็นเรียนมหาลัยก็มีบางคนนะคะต้องใช้แบบยาระบายคือไม่รู้ว่าเป็นฤทธิ์สีดวงด้วยคือเขาไม่ได้สนใจถ้าเรารู้ถ้ามีลูกมีหลานเป็นก็แนะนำด้วยนะคะว่าต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายถ้าไม่สามารถตื่นตีห้าถึงเจ็ดโมงถ่ายในช่วงเวลานี้ก็ขอให้ถ่ายภายในวันแล้วอย่านั่งนานนะคะไปนั่งเล่นในห้องน้ำเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรือว่าไปนั่งเบ่งแล้วทำหน้าแดงช่วยระบายด้วยสามก๊กดับ500นะคะเพื่อคุณความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ถ่ายคล่องแล้วก็ไม่ต้องกังวล นะซื้อไปให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายไม่ต้องกังวลว่าจะปวดมวนท้องนะคะ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 นะคะที่ร้านขายยาทั่วไปก็มีนะแต่ถ้าต้องการซื้อโปรโมชั่นสั่งที่นี่ได้เลยนะคะพร้อมกับคำแนะนำ0981466296 0981466296นะคะใจหายวูบเลยเวลาหมดอีกแล้วคุณผู้ฟังเพิ่งจะสวัสดีนะขอบคุณบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะก็จากลากันที่บทเพลงนี้นะคะสิ้นใจเมียจากสนธิสมมาตรเป็นเพลงส่งท้ายแล้วเจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสตรองสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
4: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เตรียมตัว ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ปุ๊กกี้เชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังฟังเพลงให้บุญนำพาของคุณไหมไทยเพลงนี้เนี่ยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะก็คือการที่เราได้เจอใครบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญกรรมดีกรรมไม่ดีนำทางให้ได้เจอกันแต่ถ้าหากว่าจะต้องเจอใครนับจากนี้ไปขอให้มีแต่กรรมดีนำทางให้ได้เจอกันดีกว่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นว่าแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีเอาไว้ก่อนเลยนะคะกรรมดีจะได้นำทางให้เราได้เจอคนดีๆนั่นเองค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time กับกาแฟวินเวและกาแฟมาคอฟนะคะหน้าที่ของปุ๊กกี้ค่ะยังคงเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะทั้งเพลงช้าๆซึ้งๆไปจนถึงเพลงสนุกๆในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของกาแฟวินเวและกาแฟมาคอฟกันค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: อีกหนึ่งเพลงจากคุณก้านตองนะคะและนั่นคือกุหลาบค่ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงเวลาของเราค่ะ Coffee Time ก่อนที่เราจะฟังเพลงกันต่อนะคะเรามาทำความรู้จักกับกาแฟวินเวย์กันเพิ่มเติมค่ะรสชาติเข้มๆถูกคอถูกใจเข้มกำลังดีด้วยนะคะเหมาะค่ะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ชอบรสชาติกาแฟที่เข้มกำลังดีเพื่อความสดชื่นทุกครั้งที่ดื่มใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยไม่ผิดหวังกับกาแฟวินเวย์ค่ะเข้มกำลังดีมาจากกาแฟที่คัดเมล็ดกาแฟคุณภาพมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทุกครั้งที่คุณดื่มคุณจะได้ทั้งรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเนื่องจากว่าเราพิถีพิถันในเรื่องของส่วนประกอบสำคัญสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมที่เราเลือกใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลลงตัวเหมาะสมได้รสชาติของกาแฟวินเวย์ทุกซองที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวและมีประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะว่าในกาแฟวินเวย์ทุกซองมีทั้งผงแปรกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนอีกด้วยค่ะนี่คือกาแฟวินเวย์สนใจแล้วใช่ไหมคะอยากจะทานแล้วใช่ไหมคะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับราคาก็ได้เพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: พลงนี้เพลงคลื่นค่ะโดยคุณแพรชนาค่ะมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตาม Coffee Time ในเวลานี้กับปุ๊กกี้ค่ะวันนี้ปุ๊กกี้ก็ยังคุยเรื่องของกาแฟวินเวย์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันค่ะหลายท่านเนี่ยโอ้โหได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สั่งไปทานสักทีนึงไม่ต้องช้าแล้วนะคะราคาก็เข้าถึงจับต้องได้บรรจุถุงละ50ซองรับรองเมื่อรู้ราคาคุณจะซื้อได้ง่ายเร็วทันทีเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือว่าเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาแล้วสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับราคาเพิ่มเติมหรือว่าเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าในกาแฟวินเวย์แต่ละซองมีอะไรกันบ้างอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วแต่ย้ำให้ว่ามีผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนในทุกซองอีกด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องของรสชาติล่ะกาแฟวินเวย์เนี่ยมาจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเพื่อคุณขอกาแฟเขารู้กันดีแค่จิบก็รู้แล้วว่านี่คือเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความสดชื่นหลังการดื่มได้อย่างถูกใจกันเลยนะคะพิถีพิถันในเรื่องของครีมเทียมที่เราเลือกใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลค่ะเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนนะคะเห็นไหมคะตอบโจทย์คอกาแฟที่รักสุขภาพทุกท่านเลยค่ะกาแฟวินเวย์หาซื้อได้เลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: สนุกสนุกกันกับคุณเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะเพลงนี้อย่าเล่นค่ะเอาละค่ะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้ปุ๊กกี้ก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณมาฝากกับกาแฟมาคอฟค่ะหลายๆท่านถูกอกถูกใจถูกคอกาแฟมาคอฟได้ไม่ยากเลยลองแล้วติดใจทุกท่านนะคะกาแฟมาคอฟค่ะกาแฟรสชาติเข้มๆพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณอีกทางเลือกในช่วงเวลากาแฟของคุณและคนที่คุณรักนะคะด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนและผงกระชายดำรวมไปถึง L-arginine ค่ะเช่นเดิมคำหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนคำหวานจากน้ำตาลนะคะและก็ถ้าหากว่าคุณถามถึงเรื่องของราคาจับต้องเข้าถึงได้ง่ายบรรจุกล่องละ10ซองเอาอย่างนี้ค่ะถ้าสนใจจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญเพิ่มเติมหรือราคาหรือช่องทางการสั่งซื้อได้เลยเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จีนีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ089-422-2936

0: หนูไม่เคยอีกหนึ่งเพลงค่ะสนุกสนุกจากคุณแอร์สุชาวดีนะคะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะก่อนที่เราจะฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยวปุ๊กกี้ฝากสัญญาณเตือนการนอนบอกโรคให้กับทุกท่านกันนิดนึงได้เช็คลักษณะการนอนกันหน่อยนะคะอย่าละเลยสำหรับอาการนอนกรนใครนอนกรนดังตื่นมาแล้วคอแห้งปากแห้งเจ็บคอบ่อยมีกลิ่นปากเพลียอาจบอกโรคได้ใครนอนกัดฟันบ้างคะตื่นมาแล้วปวดเมื่อยกรามเสียวฟันปวดหัวท่านที่นอนไม่หลับหลังเข้านอนนานกว่า30นาทีเป็นทุกวันเกินสัปดาห์อาการหยุดหายใจระหว่างหลับมีเหงื่อหัวใจเต้นแรงเดินละเมอขณะนอนหลับเกือบทุกคืนนอนมากไปคือมากกว่า12ชั่วโมงง่วงนอนตลอดเวลางีบหลับง่ายภายใน5นาทีนอนเท่าไหร่ก็ยังง่วงและอาการผลอยหลับใช่ว่าจะดีนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงคอตกวูบบ่อยระหว่างวันรวมไปถึงอาการกระตุกมากกว่า5นาทีขณะนอนหลับอันนี้คือสัญญาณเตือนการนอนที่บอกโรคได้นะคะอย่าละเลยนะคะข้อมูลดีๆตรงนี้จากสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยนำมาฝากกันด้วยความปรารถนาดีจาก Coffee Time และกาแฟ Markov ค่ะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะกาแฟรสชาติเข้มๆพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างที่เราทราบกันดีแต่ย้ำนะคะจะได้ตัดสินใจดื่มกาแฟมาคอฟได้ไม่ยากเลยเมื่อทราบว่าทุกซองมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากจิวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนมีผงกระชายดำมีแอลไอจินีนค่ะโอ้โหประโยชน์เยอะมากๆเลยส่วนความหวานเราก็ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลนะคะอร่อยกลมกลอมกลิ่นหอมกาแฟมาคอฟทุกซองค่ะบรรจุกล่องละ12สอบถามราคาหรือช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณานะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกลอม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเวและกาแฟมาคอฟค่ะและสำหรับเพลงที่ปุกกี้เลือกมาฝากกันค่ะหวังว่าจะถูกใจช่วงเวลาซึ้งเราก็ซึ้งถึงเศร้ากันได้เลยช่วงเวลาสนุกท้ายรายการก็ทำให้ทุกท่านลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายกับเพลงได้ใช่ไหมคะครั้งต่อไปอย่าลืมกลับมาติดตามนะคะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติ